0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
1: วันนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ยกระดับการสร้างโอกาสของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครั้งแรกเพื่อเร่งเตรียมความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูงทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์วิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเงินสำหรับการประชุมประจำปีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลไทยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักลงทุนนักเศรษฐศาสตร์ภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากประเทศสมาชิกกว่า191ประเทศนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าต้องทำให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างภาพลักษณ์ประเทศแต่คือโอกาสสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนทั้งการเปิดพื้นที่ให้ไทยนำเสนอนโยบายเศรษฐกิจการเรียนรู้เทคโนโลยีทางการเงินใหม่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่สายตาผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ที่เดินทางมาจากทั่วโลก
2: การจัดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด2ครั้งที่ผ่านมามีเงินสะพัดแล้วกว่า60ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า13ล้านบาท
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพพร้อมกันทั่วประเทศไปแล้ว2ครั้งครอบคลุมทั้ง878อำเภอใน76จังหวัดโดยได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 200,000 คนซึ่งครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมามีร้านค้าเข้าร่วมกว่า 9,700 ล้านทั้งร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ร้านค้าโอท็อปและร้านค้าชุมชน SME พร้อมนำสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันมาจำหน่ายในราคาประหยัดรวมกว่า 150,000 ชิ้นผลการดำเนินงานสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า27ล้านบาทและลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนไปกว่า6ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์การบูรณาการทุกภาคส่วนในการช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อรวมผลการดำเนินงานไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ2ครั้งสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า60ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า13ล้านบาทด้านนายพุนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจังหวัดที่มีผู้ซื้อสินค้าสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สุรินทร์นครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นและยะลาซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มห้างค้าส่งค้าปลีกคือน้ำมันพืชไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ซักผ้าส่วนสินค้าโอท็อปที่ขายดีจะเป็นประเภทอาหารและเครื่องแต่งกายพร้อมย้ำว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกให้เข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงโดยมีการลดราคาสินค้าสูงสุดถึง58%และจะมีการจัดงานอีก3ครั้งในวันศุกร์ที่15 22และ29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น. ณที่ว่าการอำเภอ ือใกล้บ้านหรือเลือกซื้อสินค้าโปรโมชั่นได้ที่ห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำและห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลปากท้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดให้เข้าถึงประชาชนทุกชุมชนทั่วประเทศอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดหลังเรือสำราญเทียบท่าที่ประเทศสเปนยืนยันไม่มีคนไทยบนเรือ
4: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสหันตาบนเรือสำราญ MD Hondius ซึ่งออกเดินทางจากประเทศอาร์เจนตินามุ่งหน้าสู่ทวีปแอฟริกาและมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว3รายซึ่งล่าสุดเรือได้เดินทางถึงประเทศสเปนแล้วโดยระบุว่าข้อมูลล่าสุดขององค์การอนามัยโลกยืนยันสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีโดยผู้สัมผัสเสี่ยงทั้งหมดถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคและยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมทั้งนี้โรคไวรัสหันตายังคงเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนเป็นหลักส่วนกรณีที่พบการติดเชื้อระหว่างสามีภรรยานั้นเกิดจากความใกล้ชิดเป็นพิเศษและยังไม่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดจากคนสู่คนในวงกว้างจึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก
5: ที่ทางองค์การไมโลได้รายงานนะครับโดยท่านผู้ในการใหญ่เนี่ยก็ควบคุมสถานการณ์ได้ดีแล้วครับจากที่มีผู้ป่วย3รายที่เสียชีวิตเนี่ยตอนนี้เรือเทียบท่าที่สเปนแล้วแล้วก็ทุกคนที่เป็นผู้สัมผัสถูกกักตัวอยู่แต่แนวโน้มเนี่ยไม่มีการติดเชื้อเพิ่มเติมนะครับงั้นก็ไม่น่าจะเป็นกังวลในประการใดนะครับเพราะปกติโรคนี้ติดต่อจากสัตว์สู่คนแต่ในรอบนี้เนี่ยมีความใกล้ชิดของผู้ป่วยรายแรกกับรายที่2ที่เป็นสามีภรรยานะฮะก็เลยมีการติดเชื้อต่อเนื่องนะครับแต่โดยทั่วไปก็จะไม่ระบาดในการแพร่ระหว่างคนสู่คนจึงไม่ต้องกังวลครับ
4: รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมระบุว่าไม่มีคนไทยอยู่บนเรือสำราญลำดังกล่าวจึงยังไม่น่ากังวลโดยองค์การอนามัยโลกรายงานผลตรวจยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสหันตา5รายจากผู้สงสัย8รายซึ่งทั้งหมดเป็นสายพันธุ์เอนดิสไวรัสสายพันธุ์หายากที่สามารถแพร่จากคนสู่คนได้และพบในอเมริกาใต้ขณะนี้มีผู้เสียชีวิต3รายได้แก่คู่สามีภรรยาชาวดัตช์และหญิงชาวเยอรมันส่วนผู้ป่วยรายอื่นยังอยู่ระหว่างการรักษาและเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดขณะที่ผู้โดยสารทั้งหมด147คนถูกกักตัวและเฝ้าระวังโรคโดยยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจึงประเมินว่าสถานการณ์ในประเทศไทยยังไม่น่าเป็นกังวลนฤมลอุดมพรรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้จัดระเบียบการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะในจังหวัดภูเก็ตเรียกคืนสิทธิ์จากผู้ครอบครองเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงชายหาดได้ทุกแห่งเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลพื้นที่สาธารณะและสิทธิ์ของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรชายหาดอย่างเท่าเทียมโดยยืนยันว่าจะต้องไม่มีผู้มีอิทธิพลเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากพื้นที่ของรัฐพร้อมกำชับทุกหน่วยงานดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งการแก้ไขปัญหาต้องคำนึงถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการบังคับใช้กฎหมายและการดูแลปากท้องของประชาชนควบคู่กันไปพร้อมสั่งให้นำกรณีหาดบางเทาเป็นโมเดลการนำพื้นที่สาธารณะคืนประชาชนโดยรัฐบาลพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการประชาชนที่เข้าใช้พื้นที่โดยสุจริตเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยอาจพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
6: ในเรื่องของการประทุษร้ายข่มเหงรังแกประชาชนผู้บริสุทธิ์ผู้ที่อ่อนแอกว่าตรงนี้ก็เข้าข่ายจะต้องถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกันในส่วนของรัฐบาลเองก็จะต้องไปช่วยเพราะว่าถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการด้วยการถูกหลอกลวงด้วยความร่วมมืออะไรของผู้กระทำผิดกฎหมายก็แล้วแต่ ถ้าเขาเช่าด้วยเจตนาสุจริตรัฐบาลเขาจะต้องหาหนทางในการที่จะทำให้เขาได้ทำมาหากินต่อไป
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมทรัพยากรน้ำเร่งแก้ปัญหาน้ำในแม่น้ำกกมีสาร

0: อย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรและการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะปัญหามลพิษข้ามพรมแดนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ของภาคเหนือจึงได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด
1: รัฐบาลผลักดันอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่เวทีการค้าระดับโลกเตรียมจัดงานไทยเฟรกอนุกาเอเชีย2026ช่วงปลายเดือนนี้คาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า 130,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมอาหารสู่เวทีการค้าระดับโลกล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหอการค้าไทยและโครอนเมสเซจเตรียมจัดงานไทยเฟรกอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยปีนี้จัดเต็มภายใต้แนวคิด Bigger Better Bolder ยิ่งใหญ่ขึ้นดีขึ้นและโดดเด่นขึ้นในทุกมิติทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารของโลกผ่านการสร้างเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดนานาชาติพร้อมขยายโอกาสทางการค้าการส่งออกและการลงทุนด้านอาหารและเครื่องดื่มซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศโดยงานนี้จะรวบรวมผู้ซื้อผู้นำเข้าผู้ประกอบการและผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารจากกว่า130ประเทศทั่วโลกโดยมีผู้จัดแสดงสินค้ากว่า 1,000 รายจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางการค้ากว่า 130,000 ล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยทุกระดับเข้าถึงตลาดโลกได้มากขึ้น
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเพิ่มวัคซีนนิวโมคอคัสให้เด็กไทยฟรียกระดับการป้องกันโรคร้ายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและมีผลบังคับใช้ทันทีวัคซีนชนิดนี้ช่วยป้องกันโรคสำคัญในเด็กเล็กเช่นปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบและภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยรุนแรงปัจจุบันได้เริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่2มีนาคมที่ผ่านมาและบรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ในบริการหลักประกันสุขภาพอย่างเป็นทางการถือเป็นการลงทุนป้องกันก่อนรักษาลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวและทำให้เด็กไทยทุกคนเข้าถึงวัคซีนที่จำเป็นได้อย่างเท่าเทียมเป้าหมายคือให้เด็กไทยเติบโตแข็งแรงปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนสื่อสารธุรกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ระบุว่าอิหร่านตอบข้อเสนอของสหรัฐแล้วโดยผ่านทางปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาซึ่งข้อเสนอของฝ่ายอิหร่านจะมุ่งเน้นเฉพาะการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า2เดือนขณะที่ประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ยอมก้มหัวให้ศัตรูและหากมีการเจรจาเกิดขึ้นจะไม่ได้หมายถึงการยอม จำนนหรือการล่าถอยพร้อมย้ำว่าเป้าหมายของอิหร่านคือการดำรงไว้ซึ่งสิทธิของอิหร่านและปกป้องผลประโยชน์ของชาติด้วยความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวด้านพลตรีอาลีอับดุลลาฮีอาลีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลาง

0: าตัมอัลอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านเข้าพบอายาตอลอห์มุตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเพื่อรายงานความพร้อมขั้นสูงสุดของกองทัพอิหร่านสำหรับตอบโต้การกระทำอันเป็นปรปักษ์ของสหรัฐและอิสราเอล
1: นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียเปิดเผยระหว่างการปราศัยต่อประชาชนในรัฐเตลังกาทางตอนใต้ของอินเดียเมื่อวานนี้โดยเรียกร้องให้ประชาชนลดการใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลและหันไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้าใต้ดินแต่ถ้าจะเป็นต้องใช้รถยนต์ขอให้ใช้รถยนต์ร่วมกันเพื่อประหยัดพลังงานนอกจากนี้ประชาชนควรกลับมาให้ความสำคัญกับการทำงานจากที่บ้านและการประชุมออนไลน์ซึ่งจะช่วยให้ประเทศใช้เชื้อเพลิงน้อยลงนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการซื้อทองคำในช่วงนี้และลดการเดินทางไปต่างประเทศหากไม่จำเป็นเพื่อประหยัดเงินตราต่างประเทศนอกจากนี้ยังขอให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยลงครึ่งหนึ่งด้วยทั้งนี้อินเดียเป็นประเทศผู้นำเข้าและบริโภคน้ำมันรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกอย่างไรก็ตามอินเดียเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่ยังไม่ประกาศขึ้นราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลแม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะพุ่งสูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ตาม
0: แพทย์หญิงไดอาน่าโรฮาสอาวาเรสหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการด้านสาธารณสุขขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจนถึงขณะนี้มีผู้โดยสารอย่างน้อย46คนลงจากเรือสำราญ MV Hondius ที่เผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งทอดสมอใกล้กับเกาะเตเนริเฟในหมู่เกาะคานารีทางตอนใต้ของสเปนส่วนผู้โดยสารที่เหลือทั้งหมดคาดว่าจะทำการอพยพเสร็จสิ้นภายในช่วงเย็นของวันจันทร์นี้จากนั้นเรือสำราญ MV Hondius พร้อมด้วยลูกเรือ30คนและหน่วยแพทย์ประจำเรือจะเดินทางต่อไปยังท่าเรือต้นทางในเนเธอร์แลนด์ขณะที่นางโมนิก้ากาเซียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสเปนยืนยันว่าปฏิบัติการอพยพผู้โดยสารและลูกเรือเกือบ150คนจาก23ประเทศลงจากเรือสำราญ MV Hondius ภายใต้มาตรการสาธารณสุขที่เข้มงวดจะดำเนินการต่อไปจนถึงเที่ยวบินเที่ยวสุดท้ายไปยังประเทศออสเตรเลียในวันจันทร์นี้
1: กระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการเมื่อวานนี้ระบุว่านายเหอหลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีของจีนจะนำคณะผู้แทนเดินทางไปเกาหลีใต้เพื่อเจรจาการค้ากับคณะผู้แทนของสหรัฐระหว่างวันที่12ถึง13พฤษภาคมนี้โดยการหารือครั้งนี้ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในการพูดคุยและประชุมร่วมกันระหว่างผู้นำระดับสูงของทั้งสองประเทศก่อนหน้านี้จะมุ่งเน้นการหารือประเด็นเศรษฐกิจและการค้าที่ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชียรถเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2026สนามที่2ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ในเรซที่2นักบิดไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพากันขึ้นโพเดียมกวาดแชมป์2รุ่นโดยธนัทละอองปลิวจาก Honda Racing Thailand คว้าอันดับ1ซุปเปอร์สปอร์ต 600cc ขณะที่อนุภาพซามูลจาก Yamaha Thailand Racing Team ขึ้นโพเดียมอันดับ2ส่วนกฤตภัทรเกินขำจาก Yamaha Thailand Racing Teamปิดคว้าชัยเอเชียโปรดักชั่น 250cc โดยมีปัญจรุตจิตวิรุฒฉัตรดาวรุ่งวัยเพียง15ปีจาก Honda Racing Thailand ยืนคู่บนโพเดียมในอันดับ2ขณะที่ผลรุ่นใหญ่ 1000cc ฮาฟิซยารินอดีตนักปิดมอเตอร์ GP ชาวมาเลเซียจาก JDT Racing Team ปิดคว้าชัยรุ่นใหญ่4เรสติดส่วนนักครินอธิรัตน์ภูวพัฒน์นักแข่งไทยจาก Honda Racing Thailand คว้าโพเดียมแรกของฤดูกาลได้สำเร็จในอันดับ3กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์ในกีฬาเซปักตะกร้อทีมตะกร้อหนุ่มสุพรรณบุรีคว้าไป2เหรียญทองจากทีมเดี่ยวชายที่เอาชนะนครปฐม 2-1 เซตและชายคู่เอาชนะกรุงเทพมหานคร 2-1 เซตด้านทีมตะกร้อสาวนครปฐมก็คว้า2เหรียญทองเช่นเดียวกันโดยทีมเดี่ยวหญิงเอาชนะนครพนม 2-0 เซตและหญิงคู่เอาชนะทีมนนทบุรี 2-1 เซตด้านจักรยานถนนโรดเรซบุคคลชาย 97.2 กิโลเมตรเหรียญทองเป็นของกฤตภัทรหอมขจรจากลพบุรีที่ทำเวลาได้3ชั่วโมง48วินาทีสรุปเหรียญล่าสุดกรุงเทพมหานครดำโด่งที่43เหรียญทองตามมาด้วยปทุมธานี11เหรียญทองและอันดับ3เชียงใหม่10เหรียญทองพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนการเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมนักปั่นประเภทลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นควบคู่ไปกับการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมเพื่อลดโอกาสการควอลิฟายไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาโดยส่งใจอังสุธาสาวิตและนรเศรษฐาดาบุญมาไปแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Japan Track Cup ที่ประเทศญี่ปุ่น2รายการระหว่างวันที่14ถึง17พฤษภาคมนี้โดยทั้งจาและนรเศรษฐาดาจะลงแข่งขันได้2รายการถนัดคือคิรินและสปรินต์ซึ่งการแข่งขันทั้ง2รายการจะเป็นการแข่งขันในคลาส1 หลังจากจบการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นทีมนักปั่นระยะสั้นจะกลับมาฝึกซ้อมต่อเนื่องร่วมกับเพื่อนร่วมทีมนักปั่นระยะกลางชุดเอเชียนเกมนำทีมโดยจุฑาทิพย์มณีพันธ์โดยแผนต่อไปจะยกทีมไปฝึกซ้อมในเวลโดมในร่มพื้นปาเก้ที่เมืองไถหยวนประเทศจีนพลเอกวิสุทธิ์เดชสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับคณะนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนทีมชาติไทยที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลกที่ประเทศอียิปต์โดยคว้ามาได้ทั้งหมด3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดย3เหรียญทองได้จากธนพรแซ่เตียในรุ่น63กิโลกรัมหญิงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง12พฤษภาคมนี้บริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระมัดระวังฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านตากอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:55 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.9 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 19:00 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 35 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น.
3: 1นาทีกับกปท.การขับรถในหน้าฝนผู้ขับขี่ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและควรเพิ่มลมยางให้มากกว่าปกติประมาณ 2-3 ปอนด์เพื่อให้หน้ายางแข็งและมีกำลังในการรีดน้ำ ควรตรวจสอบสภาพยางรถและควรเลือกใช้ยางดอกละเอียดมีร่องยางที่รีดน้ำได้ดีเพราะน้ำฝนฝุ่นโคลนจะรวมกันกลายเป็นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับถนนหากมีโคลนติดอยู่ที่ล้อจะยิ่งเพิ่มความลื่นทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายส่วนเทคนิคการขับรถขณะฝนตกควรใช้เกียร์และความเร็วต่ำซึ่งจะทำให้รถเกาะถนนได้ดีหลีกเลี่ยงการเบรกอย่างกระทันหันเพราะจะทำให้รถ

0: ถลายและให้เปิดไฟหรี่หรือว่าไฟหน้าเพื่อช่วยให้มองเห็นได้ง่ายหากรถเริ่มเสียการทรงตัวให้ตั้งสติและยกเท้าออกจากคันเร่งอย่าเบรกกระทันหันอย่าหักพวงมาลัยแต่ควรจับพวงมาลัยให้แน่นเพื่อบังคับทิศทางของรถอย่างมั่นคงค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าเรือนคำว่าเรือนเขียนสระเอรอเรือสระอืออ่างนอหนูมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือสิ่งปลูกสร้างที่ยกพื้นกั้นฝาและมีหลังคาคลุมใช้เป็นที่อยู่อาศัยเช่นเรือนไทยเรือนแฝดเรือนปั้นหยาเรือนฝากระดานใช้เป็นที่คุมขังนักโทษเรียกว่าเรือนจำใช้เรียกส่วนสำคัญของสถูปหรือพระปางซึ่งบรรจุพระธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายในว่าเรือนธาตุคำว่าเรือนยังใช้เรียกรูปทรงของแหวนที่รับหัวเพชรหรือพลอยว่าเรือนแหวนใช้เรียกรูปทรงเช่นเรือนร่างเรือนผมใช้เป็นลักษณะนามของนาฬิกาเช่นนาฬิกาสองเรือนนอกจากนี้ยังใช้เรียกจำนวนนับโดยประมาณใช้กับสิ่งที่มีปริมาณมากเช่นทอดกฐินปีนี้มีคนเรือนพันมาร่วมงานทำให้งานคึกคักมากกว่าปีก่อน
2: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรม
5: ตอนที่3เรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานชาตำนานที่3สันนิษฐานว่าชามีต้นกำเนิดในยุคที่จีนเกิดโรคระบาดทำให้มีผู้คนตายจำนวนมากโดยเกี้ยวอุยซินแสพบว่าสาเหตุที่เกิดโรคระบาดเนื่องจากผู้คนดื่มน้ำตามลำธารและแม่น้ำที่ไม่สะอาดท่านจึงได้แนะนำให้ชาวบ้านต้มน้ำดื่มเมื่อท่านได้เข้าไปในป่าพบว่ามีพืชชนิดหนึ่งที่ให้กลิ่นหอมเป็นพิเศษและสามารถแก้อาการท้องร่วงได้จึงบอกกล่าวให้ชาวบ้านต้มดื่มตามพืชที่ค้นพบนี้ก็คือชานั่นเอง
2: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์เทวัญธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับโครงการปั้นนักบำบัดแผนไทยผลักดันไทยสู่เป้าหมายการเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพระดับโลกค่ะ
7: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดหมายเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: Radio, freshen up.
1: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหา

0: หมอเธออ
1: ืมไม่อ่ะ
0: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับงานวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
5: You're listening 92 Chiang Mai Radio เชียงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตบู๊เข้มข้นมันถึงใจจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาเกิดมาลุย

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: นะคะแอร์ก็เย็นสบายรถทัวร์คันนี้เห็นทีจะต้องไปขับประจำซะแล้ว
1: เป็นเฉพาะคันไม่ได้หรอกค่ะจะต้องเป็นทั้งบริษัทสิคะถึงจะเรียกว่ารักกันจริง
0: งั้นเธอก็มาเรื่อยสิคะรถคันนี้น่ะ
1: อ๋อก็มาประจำเลยค่ะเธอล่ะนานๆมาทีละสิใช่ไหม
0: ไม่รู้ว่ามีการเติมรถทัวร์หรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้อุ้ยพูดอะไรอย่างนั้นไม่มีแล้วจ้ะมันล้าสมัยไปแล้วเดี๋ยวนี้นะตำรวจเขาเก่งออกแป๊บแป๊บก็ตามจับได้หมดทั้งแก๊งโจรหน้าไหนมันจะกล้ามาอารวาส
0: อ้าวมันก็ไม่แน่นะคะคนมันเกิดหน้ามืดขึ้นมาก็มีหวังล่ะมันเอาแน่แหมไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้เลยมันเสียยังไงก็ไม่รู้จะพระคุณอย่าให้มันเกิดขึ้นบนรถคันนี้เลยเพียงถ้ามันเกิดเห็นทีจะต้องพินาศเป็นแถวแน่ๆเลย
1: มันจะเกิดได้ยังไงไม่มีทางหรอกเชื่อสิตำรวจก็มีทหารก็มีไม่ได้มีแต่ประชาชนคนธรรมดาอย่างเรานี่จ้ะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นรับรองสบายสบาย
0: แล้วถ้ามันไม่สบายแล้วจะว่ายังไง
1: จะพูดให้มันเป็นลางทำไมล่ะ
0: ไม่ได้พูดให้มันเป็นลางแต่ที่พูดเนี่ยเป็นการพูดเพื่อความเข้าใจอันดีต่างหากเล่าจะไปรู้อนาคตได้ยังไงเกิดมันปล้นตูมตามขึ้นมาแล้วก็ฉันเห็นทีจะต้องสลบคาเบาะแน่ๆเลยเพราะว่าเป็นโรคหัวใจอ่อนๆอยู่ด้วย
1: มันคงไม่เป็นอย่างที่เราแวงหรอกนะใครมันจะมาปล้นอุกอาจกลางวันแสกๆอย่างเงี้ยแต่
0: อะไรหรอ
1: เดือนก่อนที่มีการปล้นรถทัวร์นะมันก็ปล้นกันกลางวันทั้งนั้นเลยนะประวัติศาสตร์จะมาซ้ำรอยนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะฉันเองก็พลอยปอดแห่ไปกับเธอด้วยไม่เอาละไม่อยากจะคิดอะไรทั้งนั้นเซ็ง
0: งั้นก็นอนรู้ว่าจะนั่งดูวิวไปพลางๆดูคนที่นั่งอยู่แถวถัดไปนั้นสิไม่มีใครสนใจอะไรทั้งนั้นเอาแต่นอนท่าเดียวโอ้ยก็ช่างมีความสุขกันจริงๆนะเธอ
1: นี่แหละเขาว่าคนตัดแล้วซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้น

0: อกสารชิ้นนี้สำคัญมากนะผมไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกในอนาคตต่อไปข้างหน้า
1: ไม่มีอะไรแล้วนะลุงฟงสบายใจได้นะตัวรอดค้นภัยมาได้แล้วนี่นาที่ต้องคิดมากคิดมายทำไมกัน
0: นี่นาฬิกาเรือนนี้นะผมใช้มา10 ปีแล้วดูแลมันแทนผมด้วยนะ
1: ผมไม่เอาหรอกลุงของผมก็มีแล้วนี่นาเนี่ยฮะใหม่เอี่ยมซะด้วยนะ
0: เอาไว้เธอเอาไว้มันจะไล่จำไล่ว่าครั้งหนึ่งเราเคยร่วมเป็นร่วมตายกันมา
1: เออคือว่า
0: เอาไว้เธอเอาไว้เธอเอาไว้เอาไว
1: ้ขอบคุณครับ
0: เรามองดูคุณทองผูกนาฬิกาข้อมือด้วยความสบายใจทุกอย่างมันคงจะจบลงอย่างสมบูรณ์ถ้าไม่มีเหตุการณ์ร้ายอุบัติขึ้นมาอีกแล้วรอดมาได้เหมือนปาฏิหาริย์สาธุขอให้รอดปลอดภัยจนถึงที่หมายด้วยเถอะอย่าให้มีอันเป็นไปอีกเลยทุกคนจะได้อยู่กันอย่างสุขสงบเสียทีจะได้ไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อกันอีกต่อไปสำหรับคงช่วย
2: เฮ้เฮ้เฮ้ถนนสายนี้ไม่ใช่เหรอที่เขาว่ากันว่ามีการปลดรถทัวร์ไปบ่อยนะ
3: โอ้ยมันหมดสมัยแล้วหรอคุณไม่มีหน้าไหนมันกล้าอวดศักดิ์ศรีหรอกครับเท่าแก่ของผมน่ะท่านสั่งเก็บจนเหลือแต่ชื่อแล้วคือมีใครอุตริมาปล้นแล้วก็มันก็โง่งี่เง่าเต็มตัวแล้วล่ะครับ
2: โอ้โหนั่นเหรอแล้วนี่ล่ะอะไรวะ
3: ฮะเอ็มสิบหก
4: เอ็มสิบหกด้วยคุณคนมีปืนอะไร
2: ทุกคนอยู่ในความสงบนะบอกให้อยู่ในความสงบ
4: กลัวนี่
2: ครับไม่อย่างนั้นแล้วก็ตายทั้งคันแน่ๆเอาไอ้เว้นมึงไม่ต้องพูดอีกแล้วนั่นตรงทางข้างหน้าแล้วมีทางแยกเลี้ยวเข้าไป
3: ผม
2: ไม่ต้องเถียงไม่ต้องพักผมหัวของกูอยู่ในรถคันนี้หลายคนอ่ะอย่าเสือกตุกติกไม่อย่างนั้นแล้วก็กูยิงสมองมึงกระจุยแน่ๆเข้าใจ
3: เลี้ยวกับเลี้ยว
2: ใช่ง่ายง่ายดีมาก
1: เอาไปดีนะ
0: ช่วยเอาไปมันเป็นพวกนักล่ามากกว่าที่จะเป็นโจรตัวไปเราจะต้องระวังตัวซะแล้วล่ะอย่าให้มันรู้นะว่าเราปิงใครมาจากไหน
1: ครับลูก
0: นะรถมันเลี้ยวเข้าข้างทางแล้ว

0: านกำลังฟังเกิดมะลุยจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตราเมื่อรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
1: ทุกคนลองกันเจียวเจ้าเลยแล้วมันก็ปิดปากเงียบมีพูดอยู่ตัวเดียวมีน้ำซ้ำยังเอาผ้าดำปิดหน้าจนหมดทุกคนนั่นไงมันเริ่มปลดสร้อยแล้วของมีค่าจากผู้โดยสารแล้วยังไงยังไงก็อย่าให้เอกสารมันนะ
2: หรอมันแกล้งเราเข้ามาละ
3: เร็วเร็วเร็วสิวะท้องจะมันโผล่แล้ว
4: มึงไปหาเลยไม่มีอะไรแกไม่มีอะไรสักแดง
2: ก็ไม่มีหรอกพี่ไม่มีหรอก
4: ไอ้เสือกไม่ถาม
2: ก็จริงๆนี่พี่แกคนจนจะให้แกมีอะไรหรอก
4: อ้าวโอ๊ยไอ้แกมึงส่งเงินเราอยู่ไหนฮะ
5: เกิดมาไ
1: ม่เจอไม่มีหรอกพ่อคุณไม่มีจริงๆแค่ขารถทัวร์มานี่มันก็แทบจะหาไม่ได้แล้ว
4: อย่างนั้นมึงเตรียมตัวซีได้แล้วนี่
6: มึงสิวะตาย
7: ไอ้

0: อะไรกันเนี่ยอยู่ดีก็มีใครที่ไหนก็ไม่รู้ตรงเข้ามาช่วยพวกเราและหน่อยโจรทั้งสี่ทำอะไรไม่ถูกซะเลยปืนที่อยู่ในมือนั้นก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้เลยพริบตาเดียวไอ้โจรจะไปทั้งสี่ก็เริ่มอ่อนแรงซะแล้ว
1: ไอ้โมโซตาย
2: โมโซตาย
1: ไอ้เพื่อนกูเป็นไงวะเป็นไงเพื่อนกู
3: ไม่เพื่อนกู
1: อะไร
3: แ
1: ม่อะไรกันวะทำไมจะต้องฆ่ากันด้วยวะ
2: นี่นะ
4: เอ้ยเพนละโว้ย
2: เพนละก็ต้องเจอกำลังภายในลอยละริ้วถีบล้างหลังสิเพื่อนนี่นะ

0: โอ้โหพวกพี่เก่งจริงๆค่ะขอบคุณมากครับที่มาช่วยพวกเราไว
1: ้นี่ยังไงล่ะขอพี่โดนนี่นะ
2: โอ้ยอะไรกัน
3: ฮะอ้าวทำไมทำอย่างนี้กับเขาล่ะ
2: มึงอีกคนไอ้แก
3: ฮะจะทำอะไรฉัน
2: เอ๊ะมันจะไปกันแน
1: ่ทุกคนอยู่ในความสงบไม่ต้องพูดมากไม่อย่างนั้นจะต้องตายเหมือนไอ้สี่คนนี่เข้าใจไหม
2: เยี่ยมเราโอ้ยมันเรา
3: พวกแกเป็นใครแล้วทำไมจะต้องไปทำกับเขาอย่างนั้น
1: เฮ้ยกระทืบมันให้สลบเหมือดไปเลย
2: ไม่ต้องห่วงละสบายอยู่แล้ว
3: หาย

0: เราต่อสู้กับมันไปเราก็ต้องถอยไปพลางด้วยวิชาการต่อสู้ของมันเหลือมากกว่าเราจะเทียบกันไม่ติดเลยดูสิกระบวนเพลงท่าของมันล้วนแต่วิจิตรพิสดารทั้งนั้นแหละแล้วเราจะสู้มันไหวแล้วเนี่ยโอ้ยจะหมดเรี่ยวแรงอยู่แล้ว
1: ทองระวัง
0: ฮะ
1: ทองทอง
2: คราวนี้ก็เป็นทีของมึงละไอ้แก
1: อย่านะว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่แล้วทำไมจะต้องทำกันอย่างนี้โอ้ยอย่าทำอะไรวะเลยว่าแก่แล้วไม่มีอะไรที่จะให้หรือหรอกไม่มีเลยจริงๆไม่มี
2: มีหรือไม่มีต้องมีสิวะมีมากมายซะด้วย
1: เฮ้ยไม่ว่าไม่มีบอกแล้วว่าไม่มี
2: ต้องมี
1: จ้า
2: ก็นี่ยังไงล่ะ

ี่เราอยู่ที่ไหนกันทำไมห้องทั้งห้องมันมืดมิดอย่างนี้เราไม่ได้อยู่บนรถทัวร์แล้ว

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชธิดาลาวาน
2: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

เกิดมลุยจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาอักษรปริศนาจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบถือเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามเกิดมลุยในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: My Radio Freshen Up
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Young My Radio Freshen Up
1: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ืมไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนไหน

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่www.chiangmairadio.com
6: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ใจเท่าอาหารไทยของเราเอง
1: Chiang Mai the most splendid city of culture
2: We love Chiang Mai
3: We love Thailand
1: Yes we love Thailand
4: Chiang Mai ประเทศไทยบ้านที่ยิ่งใหญ่ในวัฒนธรรมบ้านที่เราภูมิใจ
0: ร่วมตระหนักและสร้างจิตสำนึกในการฟื้นคืนวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยจากใจ Mass FMร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
5: Forabi
0: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
6: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใคร
7: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์
8: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
6: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
9: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
6: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
9: ีโชคพลาซ่า
6: คอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
0: Mass FM

0: ัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะคะเวลาของรายการวิทยุแมส FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติค่ะหลังจากที่มีปริมาณฝนถึง 70% ของพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ถึงแม้ปริมาณลดลงแต่ก็อยู่ในระดับเยอะอยู่นะคะ 60% แต่วันนี้ก็ลดลงมาอีกเหลือประมาณ 40% ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยปริมาณฝนที่ฉ่ำฟ้าขนาดนี้จึงส่งผลให้อากาศร้อนน้อยลงนะคะสบายสบายอุณหภูมิระหว่างวันไม่แตกต่างจากช่วงวันหยุดค่ะวันนี้อยู่ที่ประมาณ 24-33 องศาเซลเซียสและสัปดาห์นี้ยังคงมีการจัดประเวณีคู่บ้านคู่เมืองนั่นคือการบูชาเสาอินทขินใส่ขันดอกที่วัดเจดีหลวงเชิญสาธุชนได้ร่วมสืบสานรักษาประเพณีอันดีงามโดยเฉพาะหัวใจสำคัญกับการถือสัตว์รักษาศีลเป็นอีกหนึ่งความดีนะคะที่รักษาตนผู้ประพฤติธรรมและยังมีความเชื่อในอดีตการเป็นตำนานในการบูชาเสาอินทขินเพื่อให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็นกับการที่อนาประชาราษฎร์เป็นคนมีศีลมีสัตว์นะคะลองศึกษาตำนานเล่าเรื่องราวของการบูชาเสาอินทขินนะคะยังมีสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆค่ะติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณภัทรธรรมนัสชัยมินอีกหนึ่งช่องทางนะคะเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ
1: Mass FM สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ

0: ผิดชอบว่าไม่รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำพฤติกรรมใส่ไม่ฟางชี้ให้เห็นถึงความเป็นคนจับจดทำอะไรทำไม่จริงบุคคลที่มีประสิทธิภาพจะมีลักษณะหนึ่งที่เรียกว่าความเสมอต้นเสมอปลายหรือความคงเส้นคงวาไม่ใช่พฤติกรรมไฟไม่ฟาง
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะขอแนะนำ Rose and Brew สาขามีโชคพลาซ่านะคะเป็นอีกหนึ่งร้านกาแฟที่ต้องแวะภายในมีโชคพลาซ่ามีทั้งเครื่องดื่มและขนมให้เลือกเพลินพร้อมเมนูซิกเนเจอร์ที่ห้ามพลาดแวะไปชิมนะคะ Rose and Brew สาขามีโชคพลาซ่าตรงข้ามร้านยูกิฟิกซ์ทางเข้าริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในชีวิต

0: สุขดีที่เชียงใหม่โรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
1: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
0: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่
1: อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
0: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
2: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
0: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะการให้ไม่มีที่สิ้นสุด
2: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
0: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
2: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
0: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพส่วนจังหวัดเชียงใหม
2: ่เมืองแห่งการเรียนรู
0: ้เรียนรู้สู่มีมรดกโลก
2: อบจ.เชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู
0: ้วัดเชียงมั่นพระอารามหลวงแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่วัดประวัติศาสตร์ที่เปี่ยมด้วยศรัทธาและเป็นหนึ่งในมรดกสำคัญของล้านนาตั้งอยู่บนถนนราชภาคินัยตำบลสีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระเสตังคมณีพระแก้วขาวและพระศิลาปางปราบช้างนาราคีรีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณค่าทางจิตใจของชาวเชียงใหม่วัดเชียงมั่นมีประวัติยาวนานปรากฏในตำนานพื้นเมืองและพงศาวดารโยนกกว่า700ปีโดยถือเป็นวัดแห่งแรกที่พญามังรายสร้างขึ้นเมื่อครั้งทรงสร้างเมืองเชียงใหม่ร่วมกับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและพญางำเมืองในปีพุทธศักราช1839พญามังรายทรงประทับชั่วคราวณหอนอนเวียงแก้วระหว่างควบคุมการสร้างเมืองและทรงอุทิศที่ดินให้ตั้งวัดแห่งนี้ขึ้นโดยพระราชทานนามว่าวัดเชียงมั่นเจดีย์ดั้งเดิมพังลงในสมัยพระเจ้าติโลกราชจึงมีการบูรณะสร้างใหม่ด้วยศิลาแรงในปีพุทธศักราช2014ในยุคที่เชียงใหม่ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าพุทธศักราช2094วัดแห่งนี้ถูกปล่อยร้างกระทั่งปีพุทธศักราช2101เจ้าฟ้ามังตราโปรดให้บูรณะใหม่อย่างยิ่งใหญ่พร้อมสร้างอุโบสถหอไตรและกำแพงวัดขึ้นใหม่ต่อมาในสมัยพระเจ้ากาบิละและเจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์วัดเชียงมั่นได้กลายเป็นจุดสำคัญในการเผยแผ่พุทธศาสนาในล้านนาโดยมีพระธรรมยุทธ์มาจำพรรษาวัดเชียงมั่นจึงไม่เพียงเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและจิตวิญญาณของชาวเชียงใหม่ที่สืบทอดจากอดีตกว่า700ปี
2: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
3: ผู้ฟังคะเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมติดตามความพร้อมแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินจากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติของ ICOMOS สู่การผลักดันเชียงใหม่เป็นมรดกโลกโดยนายพิชัยเลิศพงศ์อธิศรนายกอบจ.เชียงใหม่มอบหมายให้ผู้แทนจากสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและสำนักช่างอบจ.เชียงใหม่เข้าร่วมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อบูรณาการการดำเนินงานและติดตามความพร้อมในพื้นที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่โดยอบจ.เชียงใหม่ร่วมดำเนินงานในหลายจุดสำคัญอาทิสนับสนุนการจัดนิทรรศการภายในวัดเจดีย์หลวงวรวิหารสนับสนุนรถเคลนและเครื่องจักรปรับปรุงพื้นที่บริเวณวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ร่วมปรับภูมิทัศน์และจัดระเบียบพื้นที่รอบโบราณสถานภายในวัดพระสิงห์วัดสวนดอกและวัดพระธาตุดอยสุเทพตลอดจนร่วมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เชียงใหม่สู่มรดกโลกผ่านสื่อและช่องทางของท้องถิ่นอบจ.เชียงใหม่พร้อมร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่ออนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและร่วมผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นมรดกโลกอย่างภาคภูมิค่ะ
0: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053-998-333
3: คุณผู้ฟังคะในช่วงวันที่7และ8พฤษภาคมที่ผ่านมาณโรงไฟฟ้าตำบลป่าป้องอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกอบจ.เชียงใหม่พร้อมด้วยนายวีรยุทธ์ปิ่นแก้วรองปลัดอบจ.เชียงใหม่และนายนรินทร์ล่าตันผู้อำนวยการสำนักช่างอบจ.เชียงใหม่เขาเยี่ยมชมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงขยะและผลิตกระแสไฟฟ้าของอบจ.เชียงใหม่ครั้งที่1พร้อมติดตามกระบวนการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะและพลังงานสะอาดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งการเยี่ยมชมครั้งนี้ไม่ใช่แค่ดูงานแต่คือการต่อยอดความคิดโดยมีผู้แทนอปท.จาก10อำเภอได้แก่อำเภอเมืองเชียงใหม่สันกำแพงแม่อ่อนสารพีแม่แตงแม่ริมสันทรายดอยสะเก็ดหางดงและเสมิงเข้าร่วมเรียนรู้อย่างใกล้ชิดด้วยไฮไลท์สำคัญภายในกิจกรรมได้รับฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญบริษัทเชียงใหม่เวสต์ทูเอเนอร์จีจำกัดเพื่อให้เข้าใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การจัดการขยะแปลรูปเป็น RDF และผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งการรับฟังข้อมูลทำให้เกิดความเข้าใจและได้เห็นพื้นที่จริงในการรองรับการจัดการขยะของอบจ.เชียงใหม่ไม่ใช่แค่เรื่องของการกำจัดแต่คือโอกาสในการสร้างพลังงานทางเลือกลดภาระสิ่งแวดล้อมและเพิ่มคุณค่าให้ทรัพยากรที่ถูกมองข้ามอบจ.เชียงใหม่ยังคงมุ่งมั่นผลักดันให้ทุกพื้นที่ก้าวสู่ระบบบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในระยะยาวค่ะ
4: Mass FM Your happiness

ราควรจะต้องเคารพตนเองเสียก่อนค่ะโดยคุณไม่ควรปล่อยให้ความสำเร็จของคุณขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาของผู้อื่นการแข่งขันเพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้ปกครองคู่ครองของคุณเพื่อนร่วมงานของคุณและคนอื่นๆไม่ได้ทำให้ชีวิตของคุณเติมเต็มคุณไม่สามารถที่จะทำตามความหวังหรือความคาดหวังของทุกๆคนได้นะคะและคุณก็จะต้องเผชิญกับความผิดหวังครั้งยิ่งใหญ่ถ้าหากในท้ายที่สุดแล้วนั้นคุณกลับพบว่าความสำเร็จของคุณยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ผู้อื่นยอมรับในตัวของคุณได้ถ้าหากคุณเริ่มด้วยการเคารพในสิ่งที่คุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องพึ่งพาบุคคลอื่นคุณก็จะพบว่าตนเองไม่ต้องทนทำสิ่งต่างๆเพื่อที่จะตอบสนองความปรารถนาที่ไม่เคยพอของผู้อื่นค่ะมีงานวิจัยพบว่าทัศนคติในเชิงบวกนั้นไม่ใช่เพียงการมองสิ่งต่างๆในด้านบวกเท่านั้นนะคะและความเชื่อในตนเองก็สามารถที่จะทำให้คน6จาก10คนมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้มีแรงบันดาลใจและสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้อีกด้วย

0: ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนรวมไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ Honda Wave และ Scoopy เหลือเพียง 49,900 Forza 350ลดถล่มราคาและดอกเบี้ยฟรี Air Inverter เกือบ 15,000 ผ่อนแค่ 3,000 นิดๆต่อเดือน Vespa รับเปิดเทอม 84,900 โชว์บัตรนักศึกษาลดอีกเป็น 10,000 มั่นใจบริการหลังการขายด้วยรางวัลช่างซ่อมอันดับ1ของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda Vespa ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: คุณผู้ฟังคะวันนี้นิยมพาณิชย์ขอแนะนำค่ะเปิดเทอมนี้ต้องมี Acer Chromebook คู่ใจจะงานหรือโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับการใช้งานได้ทั้ง Canva และ Gemini ดาวรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีเต็มรายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000 ส่วนสาวก Apple พลาดไม่ได้ค่ะ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 บาทหรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทเท่านั้นค่ะเปิดเทอมใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องแวะมาที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
2: อะไรก็แพง
3: น้ำมันก็ขึ้นราคา
2: จะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่
3: ต้องคิดแล้ว
2: คิดอีก
4: งั้นมานี่เลยไฮเออร์เอ็กซ์โปการันตียอดขายอันดับหนึ่งของโลกแต่ราคาดีเกินคาดร้อนนี้ไม่ต้องรอทะลุ43องศามีเพียง890บาทก็ถอยแอร์อินเวอร์เตอร์ได้มีระบบล้างตัวเองสั่งงานผ่าน Wi-Fi แล้วราคาไม่ถึงหมื่น
5: เครื่องซักผ้าถังใหญ่
6: ผ่อนรายเดือนเริ่ม500นิดๆ
5: กินอาหารเยอะแค่ไหนก็ยังสดใหม่ตู้เย็นไซส์ใหญ
7: ่ดาวเริ่มไม่ถึงพัน
8: เรื่องเก่าแลกใหม่ได้สูงสุดถึง 2,000
4: ซื้อคู่ยิ่งคู่ QLED TV 120เฮิรตซ์คู่ PlayStation 5เหลือแค่ 20,000 กว่าตอบโจทย์ขนาดนี้ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
9: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
10: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
9: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
10: น้ำผึ้งดอกลำไย
9: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
10: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
9: ้โพรพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
10: ขนมฮันนี่สูตร
9: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
10: ในราคาที่ไม่แพง
9: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟ

Forest B Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9นันการ์เมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นชุดยูนิฟอร์มเสื้อ

และกับวันนี้ยังมีอีกหลากหลายดีไซน์ที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อลำลองที่ใครๆก็ประทับใจสวมใส่สบายและราคาไม่แพงติดตามเลือกได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้053

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อีกหนึ่งรายการล่าสุดนะคะโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI รายการใหม่ก็คือปลากระพงสองน้ำสมุทรปราการเป็นสินค้า GI รายการที่4ของจังหวัดสมุทรปราการต่อจากมะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกระเจ้าปลาสลิดบางบ่อและมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการทั้งนี้ปัจจุบันนะคะมีผู้ประกอบการปลากระพง2น้ำสมุทรปราการในพื้นที่กว่า166รายผลิตปลาจำหน่ายภายในประเทศเป็นหลักในปริมาณกว่า 4,467 ตันต่อปีขายได้เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ120บาทค่ะซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง536ล้านบาทในปีที่ผ่านมาและหากรวมสินค้า GI ทั้ง4รายการสมุทรปราการสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า850ล้านบาทต่อปีทีเดียวค่ะสำหรับปลากระพง2น้ำสมุทรปราการเป็นสินค้าประมงอัตลักษณ์ที่สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและทรัพยากรได้อย่างแท้จริงโดยมีแหล่งเพาะเลี้ยงในอำเภอบางบ่ออำเภอเมืองสมุทรปราการและอำเภอพระสมุทรเจดีย์ค่ะ

0: ผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้จัดพิธีมอบเข็มประดับหน้าอกเสื้อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และนักเรียนใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปีการศึกษา2569อย่างเป็นทางการซึ่งพิธีมอบเข็มถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาเพื่อเป็นการต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างอบอุ่นด้วยเข็มที่ได้รับเปรียบเสมือนเครื่องหมายแห่งความรับผิดชอบบ่งบอกถึงการเป็นพี่ใหญ่ในรั้วโรงเรียนที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องนับเป็นสัญลักษณ์แห่งความตั้งใจแสดงถึงความพร้อมในการเริ่มต้นศึกษาวิจัยและเรียนรู้อย่างเข้มข้นในสายการเรียนที่เลือกตลอดจนแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเสริมสร้างความรักและความผูกพันในฐานะชาวฟ้าขาวซึ่งบรรยากาศภายในพิธีเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มโดยมีคณะผู้บริหารและคณะครูร่วมประดับเข็มให้กับนักเรียนพร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการก้าวสู่เส้นทางใหม่ในรั้วมัธยมปลายเพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรมตามปรัชญาของโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนนะคะในก้าวใหม่ที่สำคัญขอให้เข็มบนอกเสื้อเป็นแรงผลักดันให้มุ่งมั่นสู่จุดหมายและสร้างสรรค์สิ่งดีๆต่อไปค่ะวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
2: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
1: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
2: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
2: มนนม
0: คุณผู้ฟังคะแจ้งข่าวจากแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทหากอยากให้ร้านขายดีขึ้นแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดให้แบบเน้นๆกับการสัมมนาค้าปลีกยุคใหม่เพิ่มกำไรสร้างเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีค่ะโดยไฮไลท์เด็ดในการสัมมนาครั้งนี้จะได้รับความรู้นะคะบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่ขายอย่างไรให้ถูกใจลูกค้ารู้ทันภาษีค้าขายดีมีกำไรจัดการเอกสารยังไงให้ลดหย่อนได้เยอะพบกูรูด้านค้าปลีกและบัญชีตัวจริงมีสินค้าราคาพิเศษจากห้างแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทและสินค้าชุมชนจำหน่ายด้วยนะคะรวมทั้งมีบูธเทคโนโลยีสถาบันการเงินและบริการเสริมในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมตั้งแต่ 8:30 นจนถึงบ่าย 3:00 นณโรงแรมแกลนปาแอนด์รีสอร์ทลำพูนเชียงใหม่จังหวัดลำพูนค่ะสามารถลงทะเบียนฟรีตลอดงานนะคะจนถึง23พฤษภาคมสอบถามเพิ่มเติมค่ะที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท053-093-447-18หรือ093-138-9231งานนี้จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับห้างแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทค่ะ

0: วันนี้มีความอร่อยจากขนมที่ชื่อว่าฮันนี่ซูมาฝากด้วยนะคะจากฟอระบีค่ะซูมาจากภาษาจีนซึ่งมีความหมายว่ากรอบนุ่มฮันนี่ซูเป็นขนมสอดไส้สับปะรดแป้งด้านนอกมีสีเหลืองนวลเนื้อเนียนนุ่มสอดไส้ด้วยสับปะรดกวนนะคะที่เป็นการผสมผสานระหว่างสับปะรดและน้ำผึ้งลำไยแท้จากธรรมชาติของเชียงใหม่จนได้ไส้สับปะรดที่มีสีเหลืองทองรสหวานหอมกรอบนุ่มลงตัวนะคะเหมาะสำหรับทานคู่กับชาก็ได้หรือจะเป็นกาแฟหรือจะเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพตามไปที่ฟอระบีค่ะแล้วจะรู้สึกถึงความผูกพันกับกาแฟเย็นควีนบีก็ตามหรือจะเป็นกาแฟเย็นฟอระบีหรือจะเป็นน้ำผึ้งมะนาวฮันนี่เวเนก้าบีสลิมล้วนแล้วมีส่วนผสมนะคะที่เป็นพื้นฐานจากน้ำผึ้งทานแล้วดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนนะคะฟอระบีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์หรือพบกันนะคะบนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยทีโอที200เมตรที่นี่มีพิพิธภัณฑ์ผึ้งแห่งเดียวในภาคเหนือให้ได้สัมผัสความอัศจรรย์ของรวงผึ้งด้วย0534205689ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
3: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
4: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
3: กาดมณี
4: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
5: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ0613295632
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไป

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนสำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงส่วนชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายสบายแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
7: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
8: ยกของหนักทุกวันบรรเทาอาการปวดอักเสบกล้ามเนื้อพ่นโวโคแน็กสเปรย์ออกกำลังกายหักโหมเอ็นอักเสบพ่นโวโคแน็กสเปรย์ อายุมากปวดข้อต่อพ่นเลย Voconex Spray มีตัวยาไดโคฟินแอคบรรเทาอาการปวดอักเสบกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อ Voconex Spray ที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา Voconex Spray จาก Biopharm เพื่อคู่สุขภาพ
9: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0992427757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
10: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: You're listening. 92

สวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะมาแล้วนะคะพร้อมกับอากาศที่ดีเช้านี้พบกันสัปดาห์ใหม่นะคะเชื่อว่าวันนี้หลายคนน่าจะเห็นบรรยากาศสวยๆของอากาศเชียงใหม่หลังจากที่เราเจอฝุ่นกันมานานหลายเดือนหลายสัปดาห์เลยก็ว่าได้ตั้งแต่ช่วงปลายมีนาเมษาก็ไม่เบานะคะพฤษภาเองต้นเดือนก็ยังมีฝุ่นอยู่ค่ะแต่ตอนนี้คืออากาศดีมากบนดอยนี่เห็นทะเลหมอกบางๆเพราะเมื่อคืนนี้เชียงใหม่เราเจอฝนถล่มกันหนักหน่วงมากๆเลยทีเดียวเช้าเนี่ยอากาศก็เลยดีตามไปด้วยนั่นเองนะคะต้อนรับเข้าสู่เช้าวันจันทร์ค่ะวันนี้พบกันวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569 Back to School แล้วค่ะวันนี้หลายโรงเรียนเปิดเทอมกันแล้วเรียบร้อยบรรยากาศในการออกจากบ้านวันนี้หลายคนต้องแอคทีฟตัวเองนะเพราะถ้าเกิดออกสายออกช้าเนี่ยสายแน่นอนรถติดหลายพื้นที่เลยทีเดียวค่ะ Prince Royก็เปิดแล้วนะคะมงฟอร์ดใหญ่ก็เปิดแล้วหรือว่าจะเป็นยุพราชเองก็เปิดค่ะพรุ่งนี้ที่จะมีคิวเปิดเทอมก็คือวัฒโนไทยพยาเป็นเองก็จะมาเพิ่มสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์ของการเปิดเทอมแน่นอนเพราะว่าหลายๆโรงเรียนก็จะทยอยเปิดอาจจะเร็วบ้างช้าบ้างแตกต่างกันไปนะแต่ที่แน่ๆก็คือเข้าสู่โหมดในการที่จะต้องตื่นเช้ากันเหมือนเดิมนะคะลุยกันต่อกับการทำงานแล้วก็การเรียนกันด้วยนะคะเช้านี้เริ่มต้นกับเพลงเพราะๆค่ะ Nursery Sound อากาศดีๆเสียงของวันวิสาจินแขและนพพรชมิกับอยากจะขออยากจะให้อากาศดีๆแบบนี้ทุกวันและทุกเช้าแต่มันก็คาดเดาไม่ได้เพราะบางวันอากาศแม้จะไม่ดีมากแต่ก็มีอะไรต่างๆนานามากมายบางวันก็แดดแรงเหลือเกินบางวันก็ฝนฉ่ำแล้ววันนี้อากาศค่อนข้างดีเพราะว่าไม่มีฝนนะคะเป็นการต้อนรับเปิดเทอมที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะอยู่ที่การเช้านี้ของเราค่ะมาดูอากาศเช้านี้จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้นะคะกับจันทร์ที่11พฤษภาคมค่ะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงค่ะในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนทำให้เราอาจจะเจอฝนฟ้าคะนองกันในช่วงนี้นะคะเชียงใหม่วันนี้

ากาศร้อนในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งด้วยนะคะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสกำลังดีเลยค่ะและก็สูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 5-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินอนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 นอุณหภูมิต่ำสุด 23.9 องศาสูงสุดอยู่ที่ 34.9 องศานะคะบนยอดดอยอินทนนท์ 11.5 องศาค่ะกิ่วแม่ปาน 14 องศาสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 17.6 องศาและพระตำหนักภูพิงราชินิเวศ16องศาเซลเซียสค่ะนี่คืออากาศเช้าๆบ้านเราซึ่งก็เป็นอากาศที่หลายคนชอบแล้วก็รอคอยเพราะว่ามันเย็นสบายแต่ก็ต้องเตรียมพร้อมเพราะว่าบ่ายนี้อาจจะเจอทั้งอากาศร้อนแล้วก็อาจจะเจอฝนกันเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่เรายังมีฟ้ามีฝนกันอยู่นั่นเองนะคะดูแลสุขภาพในช่วงรอยต่อของอากาศด้วยค่ะทำใจให้ร่มๆเย็นๆแล้วก็ทำงานกันต่อกับเช้าของวันจันทร์อย่าลืมยิ้มให้กับตัวเองแล้วก็มื้อเช้ามื้อแรกของวันเพิ่มพลังแล้วทำงานกันต่อนะคะมาถึงงานของเจียววัฒนาเพลงนี้บ้างกับเพลาะใจค่ะ

คำว่ารักดีๆพูดเมื่อไหร่ก็ไม่เบื่อนะคะคุณผู้ฟังโลกนี้ต้องมีผู้ชายอย่างเธอเพราะว่าเธอที่แสนดีเหลือเกินโลกเราจะได้แบบน่าอยู่ความรักจะได้สวยงามนะคะงานเก่าของมาช่าโลกนี้ต้องมีผู้ชายอย่างเธอค่ะและเพราะจ่ายงานจากเจวัฒนาวีรยะวัฒนะนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและเช้านี้ยังอยู่ด้วยกันกับโตโยต้าเชียงใหม่ด้วยพร้อมความสุขในการเดินทางฝนกำลังจะมาค่ะไปไหนมาไหนจะได้สะดวกยิ่งขึ้นท่านที่กำลังมองหารถคันใหม่อย่าลืมนะคะแวะไปเทสต์ไดรฟ์กันได้ซึ่งตอนนี้จอดรอให้คุณได้เป็นเจ้าของกันแล้วก็สามารถจองก่อนล่วงหน้าได้เลยค่ะสวยงามมากๆในรุ่นของ Land Cruiser FJ นะสามารถแวะไปเทสต์ไดรฟ์ทดลองขับขี่กันได้ซึ่งเพิ่งจะมีการให้คุณได้เทสต์ไดกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาบรรยากาศแบบคึกคักมากๆเลยทีเดียวค่ะท่านที่สนใจก็ยังสามารถแวะไปเจอกับเราจนถึง31พฤษภาคมนี้นะคะ9นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่โชว์รูมของ Toyota เชียงใหม่สาขามหิดลในรุ่นของ Land Cruiser FJ และยังรับข้อเสนอพิเศษและทางเลือกมากมายที่คุณสามารถเลือกได้ค่ะส่วนคันนี้ก็มาพร้อมกับทางเลือกดีๆในการเดินทางกับ Hilux Tavo E นะคะมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษด้วยทางเลือกที่1ค่ะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 1.49% พร้อมประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และทางเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 1.49% พร้อม EV Wall Chart นะคะและขยายระยะรับประกันคุณภาพสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อเช็คระยะตามกำหนดจากโปรแกรม TC FR Plus ด้วยค่ะรับประกันแบตเตอรี่ไฟฟ้าและการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรด้วยวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้นะคะแวะไปเทสต์ไดรฟ์เป็นเจ้าของและจองกันได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เลยค่ะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมพาณิชย์นะคะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนด้วยค่ะส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติม0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะบัวชมพูฟอร์ดเพลงนี้กับเรนค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

านเก่าๆของ Backstreet Boy ค่ะคุณผู้ฟัง Incomplete นะคะและก่อนนั้นมี Fight for Fighting ด้วยกับ Superman is not easy เข้าสู่ครึ่งหลังของเราค่ะฟังเพลงสากลด้วยกันกับเชียงใหม่ Radio 92 MHz เวลาที่หลายคนกำลังเคลียร์งานกันอย่างเต็มที่นะเพราะว่าวันนี้วันจันทร์ซะด้วยค่ะฤกษ์งามยามดีพร้อมกับอากาศดีๆแบบนี้เราก็ต้องฟังเพลงเพราะๆจะได้มีแรงใจในการทำงานกันต่อนะคะ Florida Georgia Line เพลงติดตามกับ Polly ค่ะ

งานจาก Cadbury เพลงนี้ค่ะ Colin Cadbury กับ One More Dream นะคะก่อนหน้านั้นมี AJR ด้วยกับ The Good Part รวมไปถึง Florida Georgia Line กับ Holy หลายเพลงต่อเนื่องกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังกับช่วงเช้าของวันจันทร์แบบนี้และสัปดาห์นี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังกับการเตรียมพร้อมเพราะว่าจะมีประเพณีใส่ขันดอกอินเตอร์คินการแม่ฝนมาในช่วงนี้พอดีเลยก็คือประมาณ13พฤษภาคมกลางสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวกันละกันนะมีอีกหลายอีเวนต์หลายกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นช่วงแบบประมาณว่ามีบรรยากาศดีๆด้วยเพราะว่าฝนกำลังจะมานะครับช่วงของฤดูฝนนี้บรรยากาศบ้านเราก็จะสวยงามเพราะว่าหลังฝนมันสวยงามงดงามเสมอนั่นเองนะคะอยู่ด้วยกันในเช้านี้ค่ะมาพร้อมกับ Golden House กันด้วยมาเตรียมบ้านรับฝนกันดีกว่าสินค้าราคาพิเศษรอคุณอยู่ทุกวันค่ะอยู่บ้านให้เย็นใจให้สบายใจไม่ว่าจะเป็นมุมไหนก็สามารถเลือกสินค้าเพื่อบ้านได้อย่างเต็มที่นะคะมาเตรียมบ้านรับหน้าฝนกับ Golden House กันค่ะนี่ซีซันนะคะซื้อ10,000เริ่มต้นซื้อ10,000คืน 2,000 ค่ะเมื่อช็อปสินค้าครบทั้งร้านทบทวนเงื่อนไขหรือว่าจะเป็นซื้อสินค้าครบสามารถที่จะลุ้นรับทั้งคูปองเงินสดหรือว่าบัตรกำนันทองด้วยสินค้าแบบจัดเต็มมากๆค่ะสมาชิกของ Golden Cup ใช้ 9,000 คะแนนสามารถแลกรับเป็นคูปองแทนเงินสด 1,500 บาทและรับคูปองลดเพิ่มมูลค่ารวม 1,500 บาทเมื่อกดเป็นเพื่อนเราที่ LINE Official ของ Golden House นะคะครบหลากหลายให้บ้านคุณเสมอมีสินค้าราคาพิเศษมากมายให้คุณได้เลือกกันค่ะจะต่อเติมจะสร้างบ้านจะทำอะไรมีสินค้ามากมายให้คุณได้เลือกกันนะคะและแน่นอนทุกบ้านคุณจะต้องมีนั่นคือเรื่องของเบรกเกอร์ค่ะหลายคนอาจจะมองข้ามแต่จริงแล้วเบรกเกอร์ที่บ้านคืออุปกรณ์สำคัญที่ช่วยทำให้ตัดกระแสไฟอัตโนมัติเมื่อเกิดความผิดปกติเช่นไฟฟ้าลัดวงจรใช้ไฟเกินกำลังกระแสไฟผิดปกติช่วยป้องกันเรื่องไฟไหม้ลดความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้าและเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนในบ้านด้วยบ้านปลอดภัยเริ่มต้นที่ระบบไฟที่ดีค่ะแวะมาเลือกซื้อเบรกเกอร์คุณภาพได้ที่ Golden House ทุกสาขาหรือว่าช็อปออนไลน์ได้ยินดีให้บริการซึ่งถ้าเกิดไปซื้อที่สาขาก็จะมีพนักงานที่จะให้คำแนะนำลูกค้าอย่างเต็มที่กันด้วยแบบไหนเหมาะกับคุณแบบไหนเหมาะกับบ้านสามารถบอกพนักงานเราได้เราจะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะไปช็อปกันได้ค่ะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางส่วนช็อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect นะคะช็อปได้สบายๆเลยค่ะดูข้อมูลเพิ่มเติมอัปเดตโปรโมชั่นกันได้ที่ Facebook ของ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณไปช็อปด้วยกันได้ที่ Golden House รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะไม่ถึงงานของ Smart Intuition เพลงนี้ค่ะ Heroes Are Calling

ินจนลืมดูเวลาค่ะคุณผู้ฟังแค่นาทีกว่าจะ10นาฬิกาแล้วด้วยนะคะขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันในเช้าของวันจันทร์วันทำงานค่ะและอยากสามารถติดตามเราได้ตลอดทั้งวันเลยที่เชียงใหม่ Radio 92 MHz นะส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันรอบบ่ายซึ่งจะมีทั้งเพลงสากลเพลงไทยและเอเชียนซองมาฝากกันด้วยส่วนชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับดีเจจุนนะคะเพลงนี้สั้นสุดเลยทำราเชลเพลงนี้กับเลเวอร์แทงนะคะเจอกันบ่ายโมงค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพาณิชย์จับมือห้างดังเกาหลีใต้ฮุนไดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลไม้ไทยเผยกระแสตอบรับดีโดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้มังคุดทุเรียนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP รับนโยบายสุภจีสั่งการทูตพาณิชย์ขยายตลาดผลไม้ไทยในเกาหลีใต้ล่าสุดจับมือห้างฮุนไดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในสาขาของห้างรวม13สาขาโดยในปี2569กรมได้มุ่งเน้นการเจาะตลาดศักยภาพใหม่เป็นกลยุทธ์สำคัญเมื่อตลาดเดิมเริ่มอิ่มตัวหรือต้องการสร้าง New S-Curve ให้กับธุรกิจโดยการขยายฐานลูกค้าการหาพื้นที่ทำเลใหม่หรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายใหม่เบื้องต้นผลตอบรับดีเกินคาดชาวเกาหลีใต้สนใจซื้อยอมรับในคุณภาพมาตรฐานและรสชาติดีหนังสาวสุนันทากังวันกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าDITP ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศที่เป็นเป้าหมายการส่งออกผลไม้ของไทยดำเนินการตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ได้สั่งการให้เร่งขยายตลาดผลไม้ไทยเพื่อรองรับฤดูกาลผลไม้ที่กำลังออกสู่ตลาดโดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้ไทยภายใต้ธีม Taste of Thailand Land of Tropical Fruits ร่วมกับห้างเดอะฮุนไดซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดีช่วยสร้างการรับรู้ผลไม้ไทยการยกระดับผลไม้ไทยสู่สินค้าพรีเมียมและกระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทยได้เพิ่มขึ้นพร้อมกันนี้ได้มีการนำผลไม้ไทยตามฤดูกาลได้แก่มะม่วงน้ำดอกไม้และมหาชุนกมังคุดและทุเรียนซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพสูงในตลาดเกาหลีมาจัดแสดงและจำหน่ายด้วยซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริโภคชาวเกาหลีใต้เป็นอย่างมากโดยยอมรับในด้านคุณภาพมาตรฐานและรสชาติดีสามารถวางตำแหน่งเป็นสินค้าพรีเมียมจากประเทศไทยได้และยังช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะดินแดนแห่งผลไม้เมืองร้อนได้ด้วยสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นในซูเปอร์มาร์เก็ตของห้างรวม13สาขาระหว่างวันที่24เมษายนถึง21พฤษภาคม2569ครอบคลุมกรุงโซและเมืองศักยภาพใกล้เคียงควบคู่กับการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของห้างโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมและเมื่อจบกิจกรรมแล้วทางทูตพาณิชย์จะรายงานผลความสำเร็จอีกครั้งจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
7: ยกของหนักทุกวันบรรเทาอาการปวดอักเสบกล้ามเนื้อพ่นโวโคแน็กสเปรย์ออกกำลังกายหักโหมเอ็นอักเสบพ่นโวโคแน็กสเปรย์อายุมากปวดข้อต่อพ่นเลยโวโคแน็กสเปรย์มีตัวยาไดโคฟีแนคบรรเทาอาการปวดอักเสบกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อ โวโคแน็กสเปรย์ที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโวโคแน็กสเปรย์จาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ืมไม่อะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมออ
11: ยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0992427757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
6: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็ออกรถ

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
2: You're listening. 92.

ันนี้เริ่มต้นในหลายเพลงเลยทีเดียวนะครับหูฝั่งจากเบลวิสราได้ฮะกับล็อกกรอนครับรวมไปถึงมีพลเชษกับ My Music แล้วก็มีไทม์ไทยกับระเบิดนะฮะแล้วก็เพอร์พิชครับ1คนตรงนี้และไม่อยากให้เป็นฝันจากเอสยูสแล้วก็ ETC ด้วยนะครับวันนี้วันจันทร์ในวันทำงานสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับแป๊บๆเดียวนี่ก็แวบๆก็จะเข้าสู่กลางเดือนแล้วนะฮะคุณผู้ฟังครับอีกแป๊บหนึ่งหายใจอีกสัก2-3ยกก็จะเข้าสู่ปลายเดือนอ้าวเวลาก็ไปเร็วจริงๆนะฮะเป็นว่านะครับวันนี้วันจันทร์นะฮะเรายังคงมีการอัปเดตในซิงเกิลใหม่ๆนะครับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังก็จะมีซิงเกิลที่ใหม่มากๆนะฮะกับบางซิงเกิลที่อาจจะเปิดมาบ้างแล้วนะฮะเข้าสู่เข้าสู่เพลย์ลิสต์กันบ้างแล้วนะครับก็กลับมาย้ำแล้วก็มาทวนคุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับในชั่วโมงนี้นะครับมาต่อดีกว่าครับงานจากบัสนะฮะเพลงนี้จังหวะสนุกๆหน่อยนะครับกับเพลงที่ชื่อว่า So Blue

0: ง่ายไปไม่ใช่ง่ายเกินไปครับ Love is verb นะฮะก่อนหน้านู้นมียูบอทีเจแล้วก็ซีไนนะครับกับสตาร์ด้วยนะฮะช่วงนี้ครับอากาศร้อนนะฮะแดดก็แรงแรงนะครับการเปลี่ยนค่าไฟครับเปลี่ยนจากแดดให้เป็นไฟฟ้านะฮะด้วยโซลาร์เซลล์จากช่างดีนะฮะหน้าร้อนทีไรครับใจสั่นกับค่าไฟทุกครั้งเลยทีเดียวเมื่อเวลาบินมาถึงหน้าบ้านนะฮะจะดีกว่าหรือเปล่าถ้าคุณสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้จากบนหลังคาบ้านคุณนั่นแหละครับลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวและคุ้มค่ากว่าหนะครับที่เคยได้รับสิทธิประโยชน์นะฮะไม่ว่าจะเป็นการลดค่าไฟสูงสุดถึง 70% ด้วยกันนะฮะย่อนลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 200,000 บาทนะครับพร้อมกับเทคโนโลยีระดับโลกกับการเลือกใช้อินเวอร์เตอร์และอุปกรณ์มาตรฐานจากหัวเว่ยนะครับและดูแลแบบครบวงจรครับตั้งแต่การสำรวจออกแบบติดตั้งจนไปถึงขออนุญาตขนานไฟครับเลือกความคุ้มค่าที่ยั่งยืนเลือกติดตั้งกับทีมช่างที่มืออาชีพกับช่างดีนะฮะคุณผู้ฟังครับวันนี้สอบถามเลยเพิ่มเติมกันได้ที่ Global House นะฮะคุณผู้ฟังครับแวะไปกันได้นะฮะแล้วก็สอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับการติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับนอกเหนือจากประหยัดค่าไฟแล้วนะฮะคุณยังช่วยโลกใบนี้นะครับให้ลดการใช้พลังงานด้วยนะฮะเป็นการใช้พลังงานแบบสะอาดนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ Global House ทุกสาขาหรือเข้าไปที่ออนไลน์ที่ globalhouse.co.th ครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่าย
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

และนี่คือบุกี้และอ้อนนะครับผู้ฟังพูดถึงคนที่รักคุณอีกคนหนึ่งนะฮะอีกหนึ่งมีชีวิตนะครับที่รอเจ้านายกลับบ้านและอย่างเงี้ยนะฮะมักจะรออยู่ที่หน้าประตูเวลาเราเปิดประตูเข้าไปเขาก็จะรอเราครับจะรอเราให้อุ้มเขาให้กอดเขานะฮะให้รู้สึกว่าให้หายคิดถึงที่ไม่ได้เจอกันหน้าไม่เจอหน้ากันตั้ง1วันนะฮะบุกี้และอ้อนนะครับเพลงเพราะอีกเพลงนึงครับเป็นเพลงใหม่ที่มาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในชั่วโมงนี้นะครับมาถึงเพลงใหม่จากโยมจารุวัฒน์ครับเพลงนี้เป็นประกอบซีรีส์นะฮะสกุณาซ่อนรักครับอันนี้คือFresh Track ของเราฮะจะเป็น

เมื่อวานนี้ไม่ใช่เมื่อวานสิเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคุณผู้ฟังครับใครติดตามการแข่งขันกีฬานะคุณผู้ฟังเป็นการแข่งกีฬาของคนในวงการดนตรีของไทยเลยทีเดียวหรือว่าทีป๊อปนั่นแหละครับคุณผู้ฟังฮะต้องบอกว่านี่เป็นเหตุการณ์หรือเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นในยุคเรานะในยุคคนที่เจนวายอย่างเราเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นนะคุณผู้ฟังที่จะเห็นศิลปินแบบศิลปินวัยรุ่นนะครับที่มารวมตัวกันชนิดที่เรียกว่าขนคนมามากกว่า180ชีวิตแล้วนะฮะจะเป็นยุคก่อนสมัยที่มี2ค่ายใหญ่ๆใช่ไหมโอ้เวลาเอามารวมกันนี่มันน่าจะได้เยอะเนาะแต่ว่าเมื่อก่อนมันก็จะมีเรื่องของความเป็นค่ายนั้นค่ายนี้อะไรอย่างเงี้ยการที่จะมารวมกันแข่งกีฬาหรือทำกิจกรรมให้แฟนๆได้เห็นและสนุกกันเนี่ยยากซะเหลือเกินนะฮะแต่ว่าพอในยุคปี2026เนี่ยนะฮะถือว่าเป็นการสร้างสีสันในวงการดนตรีมากๆเลยทีเดียวครับเพราะว่าตอนนี้เขามารวมตัวกันแบบไม่จำกัดค่ายนะฮะซึ่งบอกว่ามีศิลปินมากกว่า180ชีวิตครับที่มาลงสนามฟาดฟันในเกมกีฬาเขาชื่อว่าโอลิมป๊อปนะฮะซึ่งมีการจัดขึ้นในปีที่2แล้วนะฮะเป็นมหกรรมกีฬาสีครับของทีป๊อปไอดอลนะฮะที่แฟนๆเนี่ยรอเตรียมชมเตรียมเชียร์กันนะฮะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าแฟนๆแต่ละด้อมเขาก็เห็นว่าศิลปินตัวเองไปฝึกไปซุ่มซ้อมฝึกนั่นฝึกนี่เต็มไปหมดเลยทีเดียวนะฮะก็เริ่มกันตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงจนถึง5ทุ่มนะครับที่ศูนย์ประชุมศิริกิติ์นั่นเองครับก็เรียกว่าขนคนกันมาเต็มไปหมดเลยทีเดียวนะฮะศิลปินที่มาร่วมงานนี้นะฮะเยอะมากนะฮะอย่างที่เรารู้จักกันอย่างมี Four Eve นะฮะ Alala Atlas Bus นะครับ Billkin นะฮะเจลบอยนะครับแจ็คกี้แจ็คกอรินนะฮะมีเจฟซาเตอร์เจเลอร์นะฮะนนทนนท์ฮะน้องโมบายครับโอมนิธิเพอร์เซสพิกซี่ส์พร็อกซี่นะฮะมีพี่พิกฤตนะครับผู้ฟังซาร่าซาโรราทิกเกอร์นะฮะใครอ่ะเติร์ดนะครับผู้ฟังแล้วก็มีซีพลึกนะครับเก่งฮาริสนะฮะน้ำปิงและอีกเยอะแยะมากมายผู้ฟังคือมันลิสต์มาเยอะมากๆเอาเป็นว่ามากจริงๆฮะแล้วก็คนไปเชียร์กันเยอะจริงๆครับพร้อมกับการแสดงคอนเสิร์ตด้วยนะครับซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงบ่ายๆนะฮะเขามีการแบ่งทีมเป็น2สีด้วยกันคือสีส้มนะฮะหัวหน้าทีมอย่างนนทนนท์นะฮะแล้วก็มี Orange Monster หัวหน้าทีมก็คือเจฟซาเตอร์นั่นเองนะครับก็มีการแข่งขันกันแบบว่าทุกกีฬาจะบอกทุกกีฬาก็ไม่ได้เนาะแต่ว่ากีฬาที่ลงแข่งขันนั้นเยอะมากๆทีเดียวนะครับผู้ฟังฮะทั้ง2สีแข่งกันเก็บคะแนนนะฮะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันFit for All นะครับการแข่งขันธนูนะฮะแชร์บอลนะฮะวอลเลย์บอลนะครับมีฟุตซอลด้วยมี Human Bowling แล้วก็บาสเกตบอลนะครับรวมๆแล้วนะฮะทีมสีน้ำเงินคือนนทนนท์เนี่ยนะฮะก็ชนะไป8ต่อ6นะครับทุกการแข่งขันเลยทีเดียวนะฮะสนุกสนานมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นสีสันแล้วก็ที่แฟนๆรอคอยกันเยอะเลยทีเดียวครับเพราะว่าเป็นการรวมตัวของศิลปินนะฮะในวงการทีป๊อปของไทยด้วยนั่นเองครับหนึ่งในนั้นที่ผมได้เห็นก็คือการเห็นภาพการยิงธนูของฝั่งของน้องเจอ่ะนะฮะเจโอ้โหนะฮะเก่งมากสมาธิแม่นมากจริงๆฝั่งแล้วก็มีน้องโมบายด้วยนะอายด้วยอายก็เก่งนะอันนี้เพลงใหม่เจเลอร์นะครับ

และนี่คือเจลเลอร์นะฮะกับ No Pixels นะครับผู้ฟังเห็นเขาออกกำลังกายแบบนี้นะฮะผมเชื่อว่าบางจังหวะบางทีเนี่ยนะฮะมันอาจจะมีช่วงเวลาที่เราออกผิดจังหวะนะฮะพลาดนิดนึงนะครับโอ้โหอาการอักเสบปวดบวมต่างๆเนี่ยมันถามหาเลยทีเดียวนะครับและวันนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเป็นคนชอบลุยอยู่แล้วนะฮะชอบออกกำลังกายนะฮะชอบใช้ชีวิตนะครับแน่นอนครับว่ามีความสุขมากๆเมื่อเราทำกิจกรรมต่างๆนะครับแต่พอเวลาผ่านไปนะฮะตื่นเช้ามาวันนี้พร้อมแล้วครับจะไปลุยกันต่อปรากฏว่าร่างกายที่รักของคุณเนี่ยกลับไม่รักดีฮะมีอาการปวดบวมอักเสบนะครับบวมตามกล้ามเนื้อเอ็นหรือว่าข้อต่อนะฮะขยับนิดขยับหน่อยก็ทรมานจนขัดชีวิตไปหมดเลยทีเดียวเนี่ยอย่าปล่อยความปวดเหล่านี้รั้งคุณไว้นะครับเพราะว่าวันนี้เรามีตัวช่วยครับที่จะทำให้คุณเนี่ยนะฮะหายปวดสบายๆทีเดียวพบกับ Planil 2X gel นะครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟีแนกไดเอทิลแอทิลามีนสูงถึง 2.32% นะครับช่วยบรรเทาอาการปวดอักเสบนะครับจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยและที่สำคัญคือใช้งานง่ายนะฮะแค่ทาบริเวณที่คุณมีอาการเพียงแค่วันละ2ครั้งเช้าแล้วก็เย็นครับตัวเนื้อเจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วให้คุณกลับไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจครับไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะนะครับPlanil 2X gelพร้อมดูแลคุณให้กลับมาลุยได้อีกครั้ง Planin 2X Gel นะครับหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณฮะ Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพครับเบรกสักครู่นะครับผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมากันต่อฮะทิ้งท้ายด้วย Proxy ครับเธอคือเหตุผล

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเฝ้าระวังไวรัสฮันตาย้ำไทยยังไม่พบการระบาดพร้อมเพิ่มมาตรการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงต่อเนื่องนางสาวลลิดาเพิร์ทวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดภายหลังองค์การอนามัยโลก WHO รายงานการพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้โดยขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าวและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามได้เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังทั้งที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างต่อเนื่องรัฐบาลได้สั่งการให้กรมควบคุมโรคเพิ่มการเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงโดยประสานข้อมูลร่วมกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศให้เพิ่มการคัดกรองโรคในผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะนอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติยังเห็นชอบให้กรมควบคุมโรคศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558พร้อมจัดทำการประเมินความเสี่ยงเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังและแนวทางตอบโต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขณะเดียวกันรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสัตว์ฟันแทะและสิ่งปนเปื้อนโดยหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่อับอากาศที่อาจมีหนูอาศัยอยู่หากจำเป็นต้องทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงควรหลีกเลี่ยงการกวาดหรือดูดฝุ่นและควรใช้น้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นก่อนทำความสะอาดรวมทั้งรักษาความสะอาดของบ้านและสถานที่ทำงานไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู
5: ่นี่เลยรถยนต์ YD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง

0: ไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย 25% และผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
6: ว้าว
5: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
9: You're listening 92 Chiang Mai Radio

0: พี่ซีกแล้วก็ยาย่านะฮะรีสเน่ผมมันแรงครับแล้วก่อนนู้นนะฮะจากแกม่านะฮะมีคำว่าอ่อมแก่ด้วยโหพูดแล้วมันเจ็บใจจริงๆนะคำว่าแก่เนี่ยก่อนหน้านู้นมีแบมแบมแล้วก็ณเดชน์ด้วยนะฮะกับเพลงชื่อ Ready for More นั่นเองนะครับจังหวะสนุกสนุกกันต่อเนื่องนะฮะคุณผู้ฟังในชั่วโมงที่2ของชั่วโมง Radio Freshen Up นะครับกับช่วงของการอัปเดตเพลงใหม่นะฮะวันนี้วันจันทร์นะครับแน่นอนครับซิงเกิลใหม่ก็จะให้คุณได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องนะฮะมาที่สาวๆ For If กันต่อด้วยละกันครับนี่คือซิงเกิลใหม่Freshen Track ของเรานะฮะไปติดตามซิงเกิลนี้ครับ
1: เชียงใหม่ Radio Freshen Track

0: นี่คือการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับ 4 Eve Is Back นะฮะกับซิงเกิลที่ชื่อ My Chance นั่นเองครับเป็นแนวเพลงที่หลายๆคนน่าจะคิดถึงนะฮะในสไตล์ที่เรียกว่าหลายๆคนที่เคยฟัง 4 Eve มาตั้งแต่แรกเนี่ยนะฮะเขาจะเห็นว่านี่คือการกลับไปเป็นเขาเรียกต้นฉบับของความเป็น 4 Eve ตั้งแต่แรกๆนะผู้ฟังนะฮะเป็นแนวฮิปฮอปแทร็ปแล้วก็เป็นเพลงที่มีเสน่ห์กับการประสานเนื้อร้องแล้วก็การแรปแบบสุดเท่แล้วก็มีดนตรีจังหวะที่มันดุเดือดเลยทีเดียวนะครับผู้ฟังนี่คือChance ครับอีกหนึ่งเพลงใหม่นะฮะที่เราอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในชั่วโมงนี้ครับมาถึงเพลงนี้เพลงนึงกันละกันนะฮะเป็นซิงเกิลใหม่ครับคุณผู้ฟังจะน้องจิสโก้นั่นเองฮะกับมามิวสิกทีมนะครับ
1: Chiang Mai Radio Fresh and Track
0: ซิงเกิลนี้ชื่อว่าปะปนกับน้ำตาครับปรับอารมณ์เลยกันละกันนะฮะ

ปลี่ยนใหม่จะก้อยอรัชพรนะครับและนี่คือ Sunflower แล้วก็นานุ่นนะฮะมาเมสิกทีมแล้วน้องดิสโก้นะครับปะปนกับน้ำตาครับขอบคุณกับโตโยต้าเชียงใหม่นะครับวันนี้ครับพบกับไฮลัสทราเวลอีนะครับที่มาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษนะคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่1ฮะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 1.49% พร้อมกับประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และทางเลือกที่2ครับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 1.49% พร้อมกับ EV Wall Charger นะครับรุ่น7กิโลวัตต์นะครับและเรายังขยายระยะเวลาการรับประกันคุณภาพสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรครับเมื่อเช็คระยะตามที่กำหนดจากโปรแกรม TCFR Plusนะครับและรับประกันแบตเตอรี่นะฮะผู้ฟังและการเสื่อมสภาพแบตเตอรี่8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรครับตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมนะครับคุณผู้ฟังแวะไปกันได้เลยนะครับที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาครับสำนักงานใหญ่นะฮะบนถนนมหิดลครับสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสันปะตองจอมทองฝางแล้วก็ลำพูนนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยที่053-202-009นะครับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: ยต้าชิมายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ี่คือความรู้สึกของคนขั้นเวลานะครับเพลงที่ตั้งคำถามว่าชอบฉันหรือชอบที่มีฉันอยู่นะฮะอยู่เพราะว่าขั้นเวลารอใครสักคนหนึ่งหรือเปล่านะฮะในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะครับนี่คือศิลปินกลุ่มใหม่นะฮะชื่อว่าคริปโตไนท์นะฮะก็ปีสมาชิกทั้งหมด5คนด้วยกันครับมีทั้งพีพีบิลปลาวานอาร์เธอร์แล้วก็คิวนะครับคุณผู้ฟังฮะและเพลงนี้อยู่ในซิงเกิลที่3นะครับชื่อเพลงว่าชอบฉันหรือชอบที่มีฉันอยู่แล้วก็ที่สำคัญคือเพลงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังฟังดีๆมันจะมีลายเซ็นอยู่อย่างนึงที่มีความรู้สึกว่าคล้ายๆกับเกสโนวาเบาๆนะฮะแน่นอนครับก็ได้คุณนดนะฮะแห่งเกสโนวานี่แหละครับมาเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็นักแต่งเพลงนะครับให้กับ เพลงนี้นะฮะพร้อมกับการนำเอาดนตรีแนวที่เรียกว่าซิงเวฟนะฮะทำให้มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็มีดีไซน์การร้องแล้วก็การวางไดนามิกของเพลงที่มีความชั้นเชิงมากยิ่งขึ้นแล้วก็สร้างบรรยากาศที่มันลึกซึ้งและทรงพลังในเวลาเดียวกันด้วยนั่นเองนะครับผู้ฟังนี่คือซิงเกิลใหม่ครับชื่อเพลงว่าชอบฉันหรือชอบที่มีฉันอยู่นะครับถัดมาฮะมาถึงซิงเกิลที่ปล่อยออกมาเมื่อประมาณ2วันก่อนนะครับงานจาก The Moon Will Always Be With Me นะครับก็จะบอกว่าเพลงของเขาเนี่ยนะครับเป็นเพลงที่อบอุ่นมีความรักแบบละมุนอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าเพลงของ The Moon เนี่ยนะครับแต่ว่าเพลงนี้ฮะเป็นเพลงที่มาในแนวเศร้านะฮะถือว่ามาในแนวที่แปลกออกไปอีกนิดนึงนะครับผู้ฟังกับเพลงที่ชื่อว่าคนไร้หัวใจครับซิงเกิลใหม่ครับจาก The Moon Will Always Be With Me No Heart คนไร้หัวใจครับ
1: Chiang Mai Radio Fresh and Track

0: First One นะครับและนี่คือพบเธอจากเพลงประกอบพบเธอ Love Up On The Time นะครับมานะฮะมาถึงซิงเกิลใหม่กันต่อดีกว่านะครับคุณผู้ฟังฮะจาก Salty Salmon นะครับผู้ฟังซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะเป็นเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงที่ถูกในชาร์ตแล้วนะครับหลายๆคลื่นด้วยกันนะคุณผู้ฟังฮะแล้วก็หลายๆชาร์ตดิจิตอลด้วยนะฮะกับเพลงที่ว่าถ้าหากว่าเราได้พบกันนะครับมาถึงวันนี้ฮะพร้อมกับซิงเกิลใหม่ที่ปล่อยออกมาครับชื่อเพลงเพราะมากเลยทีเดียวนะเพราะสำหรับคนที่มีความผิดหวังในเรื่องความรักเลยทีเดียวครับเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่วันนึงที่เราเดินทางมาถึงจุดที่ไปต่อได้แล้วเนี่ยแล้วมีใครสักคนหนึ่งนะฮะเลือกที่จะหันหลังและทิ้งทุกอย่างไว้ที่ตรงทางตันตรงนั้นแหละครับคุณผู้ฟังเพลงนี้ชื่อเพลงว่าทิ้งกันไว้ที่ทางตันครับจาก Salty Salmon ครับ
1: Chiang Mai Radio Fresh and Track

ียบเทียบตัวเองเหมือนกับรถนะครับแล้วก็คนขับที่วันหนึ่งพอมาถึงทางตันก็ทิ้งรถไว้ตรงทางตันแล้วก็เดินจากไปนะฮะโอ้เศร้าจริงๆครับคุณผู้ฟังทิ้งไว้ที่ทางตันนะครับจากเซาที่ซอมอนนะฮะคุณผู้ฟังครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเช่นเดียวกันนะขอบคุณด้วยกับ BYD North Star นะครับคุณผู้ฟังวันนี้ BYD จะพาคุณไปทุกที่นะฮะไม่ต้องเจอทางตันแน่นอนนะครับพบกับ BYD C Lion 5 DMI P Super PHEV ครับที่พาคุณไปได้ไกลกว่าถึง 1,200 กิโลเมตรนะครับด้วยเทคโนโลยี Super PHEV ครับที่ผสานพลังน้ำมันและไฟฟ้าได้อย่างลงตัวให้ทุกการเดินทางไม่สะดุดนะครับแวะไปเจอตัวจริงและทดลองขับได้เลยครับที่ BYD North Star ทั้ง5สาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินตรงประตูท่าแพสาขามหิดลที่แยกสนามบินครับสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางและที่สาขาขวงสิงห์นะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์นี้เลย053-278-555นะครับที่ BYD North Star เชียงใหม่ครับจะทิ้งท้ายแล้วนะฮะผู้ฟังไปที่บีสุกิจเลยครับเพลงนี้และนี่คืออุปจางครับทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ไปเลยนะฮะผู้ฟังแล้วพรุ่งนี้เจอกันในวันทำงานวันที่2ครับไปละสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะองค์การอนามัยโลกระบุปฏิบัติการอพยพผู้โดยสารลงจากเรือสำราญที่เผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสหันตาคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันจันทร์นี้แพทย์หญิงไดอานาโรฮัสอัลวาเรสหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการด้านสาธารณสุขขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจนถึงขณะนี้มีผู้โดยสารอย่างน้อย46คนลงจากเรือสำราญ MV ฮอนเดียสที่เผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งท่อสมอใกล้กับเกาะเดเนริเฟ่ในหมู่เกาะคานารีทางตอนใต้ของสเปนส่วนผู้โดยสารที่เหลือทั้งหมดคาดว่าจะทำการอพยพเสร็จสิ้นภายในช่วงเย็นของวันจันทร์นี้จากนั้นเรือสำราญ MV Handias พร้อมด้วยลูกเรือ30คนและหน่วยแพทย์ประจำเรือจะเดินทางต่อไปยังท่าเรือต้นทางในเนเธอร์แลนด์ขณะที่นางโมนิกากาเซียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสเปนยันว่าปฏิบัติการอพยพผู้โดยสารและลูกเรือเกือบ150คนจาก23ประเทศลงจากเรือสำราญ MV Hondius ภายใต้มาตรการสาธารณสุขที่เข้มงวดจะดำเนินต่อไปจนถึงเที่ยวบินส่งตัวกลับเที่ยวสุดท้ายไปยังประเทศออสเตรเลียในวันจันทร์นี้จับข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือก เลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
13: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
12: ่
13: ะ
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
13: ว้าว
12: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
17: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz โดยการทิตาประสิทธิ์อนุรักษ
18: ์ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
19: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยแอร์อินเวอร์เตอร์ BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
20: สยามทีวี
21: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตองสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009
0: ปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
20: สยามทีวี
17: Beautiful Soundเพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะช่วงเบรกมื้อเที่ยงของคุณมีเพลงเพราะฟังสบายให้คุณได้ฟังกันพร้อมกับได้ทานมื้อเที่ยงไปด้วยนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพลงของเราในยุค 70s ส่วนมากแล้วก็คงจะเป็นที่ถูกใจของคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะวันนี้เราทักทายกันไปด้วย Your Song ของ Elton John ค่ะแล้วก็ต่อด้วย Jackson Browne กับเพลงโปรดของแฟนๆของ Jackson Browne เพลง Running on Empty นั่นเองค่ะก็คงจะได้ถูกใจคุณผู้ฟังอีกหลายๆท่านได้ฟังทั้งเรื่องราวของชีวิตเรื่องราวของดนตรีที่น่าฟังนะคะในเพลงของ Jackson Browne ซึ่งตอนหลังก็เงียบหายไปจากวงการเลยนะคะไม่ได้มีคอนเสิร์ตไม่ได้ไปเป็นข่าวอะไรที่ไหนเลยนะคะเก็บตัวเงียบๆหรือว่าไม่ได้อ่านเจอก็ไม่ทราบเหมือนกันเพียงแต่ว่าศิลปินคันทรีคนอื่นๆโฟกร็อกคนอื่นๆก็ยังมีข่าวทาง IG บ้างอะไรบ้างแต่ว่าสำหรับ Jackson Browne ค่อนข้างจะเงียบนะคะมีเรื่องราวของการต้อนรับเปิดเทอมใหม่นะคะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ของผู้ปกครองที่จะต้องซื้อทั้งชุดนักเรียนต่างๆหนังสือเรียนค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมากเลยนะคะตอนนี้รัฐบาลก็มีข่าวว่าตรวจเข้มชุดนักเรียนนะคะซึ่งมีข่าวว่าจะมีการอาจจะขึ้นราคาหรือเปล่าหรืออย่างไรนะคะก็เลยมีการเดินหน้าลดค่าครองชีพรับเปิดเทอมนะคะได้มีคำเตือนไปยังร้านค้าขายชุดนักเรียนให้ติดป้ายให้ชัดเจนและห้ามฉวยโอกาสขายชุดนักเรียนกับสินค้าพ่วงต่างๆที่จำเป็นต้องใช้นะคะอันนี้คุณไม่ซื้อก็ได้นะคะสินค้าพ่วงต่างๆแต่ถ้าจำเป็นมันก็ต้องซื้อถ้าซื้อแล้วพ่วงกับชุดนักเรียนอาจจะได้ราคาพิเศษลงก็ได้เหมือนกันนะคะก็ลองไต่ตรองดูนะคะว่าจะคุ้มไหมนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของรัฐบาลจะตรวจเข้มกับการเปิดเทอมที่กำลังเข้ามาถึงแล้วก็การจำเป็นต้องซื้อ

0: เสื้อผ้าชุดนักเรียนต่างๆนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ติดต่อรายการ Beautiful Soundโทร091-072-5599
3: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยAir Inverter BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อ Air วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวีโตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer ASUS และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
1: Beautiful Soundเพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599

0: song good memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: คู่ song good memory วันนี้นะคะเลือกเพลงจากอัลบั้มชุดที่5ของชิคาโกวงร็อกจากสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งตอนนั้นก็มีปีเตอร์เซทราเป็นมือเบสของวงเพลงนี้เป็นเพลงที่ปีเตอร์เซทราเป็นผู้เขียนเนื้อร้องแล้วก็ร้องเพลงนี้ด้วยย้อนหลังไปปี1976ตอนนั้นชิคาโกก็โด่งดังพอประมาณแต่ยังไม่ดังทะลุโลกนะคะหลังจากออกอัลบั้มแล้วก็มีเพลง If You Leave Me Now ออกมาแล้วนั่นแหละค่ะก็โด่งดังไปทั่วโลกนะคะเป็นที่ชื่นชอบกับเพลงร็อกแจ๊สกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้นและนั้นก็ทำให้อัลบั้มชุดต่อๆมาของชิคาโกนั้นก็เป็นอัลบั้มที่มีความสำเร็จมาจากปีเตอร์เซทราส่วนมากนะคะฟังเพลงยอดนิยมของชิคาโกที่ทำให้เราติดใจวงดนตรีวงนี้มาตั้งแต่ปี1976ค่ะ If You Leave Me Now ชิคาโกค่ะ Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะสยามทีวีจัดหนักลดประชุดร้อนแฟชเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ค่ะจัดโปรลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือสามารถผ่อนได้โดยไม่มีบัตรเครดิตร้อนขนาดนี้ต้องจัดของมันต้องมีอาทิอินเวอร์เตอร์ของสยามทีวีแอร์เย็นเร็วประหยัดไฟBTU ละไม่ถึงบาทสั่งงานผ่านเสียงหรือมือถือได้ส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงโดยช่างชำนาญงานเครื่องซักผ้าเริ่มต้นเพียง 2,798 บาทซักและอบจบในเครื่องเดียวกันเพียง 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูแค่ 3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศเริ่มต้นผ่อนที่46บาททีวี55นิ้วเหลือเพียงแค่6,990บาทและเอาใจนักเรียนนักศึกษาต้อนรับเปิดเทอมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมไอทีที่สุดล้ำจัดโปรลดสูงสุด 40% ครบทั้งมือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กจาก Apple Samsung Acer และ Asus รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษสุดลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทเก่าแลกใหม่ลดเพิ่ม 5,000 บาทและร่วมฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กตู้เย็นรางวัลรวมทั้งหมด46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะสยามทีวีร้อนนี้ของมันต้องมีค่ะเริ่มแล้ววันนี้ถึง31พฤษภาคม69นะคะโตโยต้าเชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วก็สาขาของเราอีก5แห่งนะคะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Toyota แวะชมที่ทำการของบริษัท Toyota เชียงใหม่ถนนมหิดลจัดเต็มดาว 0% หรือดอกเบี้ย 0% พร้อมกับประกันภัยชั้น1และส่วนลดเงินดาวแวะชมรับโปรโมชั่นทุกสาขาของเราค่ะของ Toyota เชียงใหม่ที่ลำพูน3แยกเมืองง่าสันป่าตองที่จอมทองและที่สาขาฝางเชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะ053-202-009ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมบริการคุณๆทุกท่านทุกวัน
3: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยAir Inverter BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: ต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: ฟังเรื่องราวจากหนังสือคนนิสัยดีของนายแพทย์วิทยานักวัชระซึ่งเป็นผู้เขียนไว้หลายปีแล้วนะคะวันนี้พูดถึงหัวข้อรู้จักใจเขาใจเราต้องรู้จักแคร์จิตใจเพื่อนมนุษย์หัดสังเกตอารมณ์ของคนอื่นเป็นทั้งอารมณ์พอใจและไม่พอใจผิดหวังสมหวังรู้จักแคร์ความรู้สึกและจิตใจของคนอื่นทั้งคนใกล้ชิดใกล้ตัวและไกลตัวหลายๆคนแคร์สิ่งของมากกว่าจิตใจของคนใกล้ตัวซึ่งไม่ถูกต้องหรอกสิ่งของหายไปหรือแตกชำรุดไปก็ช่างมันเถิดหาใหม่ได้แต่จิตใจของคนใกล้ตัวถ้าหากเสียหายชำรุดไปเพราะฝีปากหรือการกระทำของเราแล้วหาใหม่หรือซ่อมให้ดีอย่างเก่าได้ยากมาก
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz 3 2 1 Trip Trip Triple Track 3 in 1 3เพลงเพราะในหนึ่งเดียว
0: ฟังสามเพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้นะคะเริ่มต้นที่วงดนตรีโตโต้ค่ะโตโต้กับเพลง I Be Over You เพลงที่สองเป็นเพลงของ Steve Miller Band เพลง The Jokers เพลงที่สามเป็นเพลงของ Rod Stewart ไม่ได้ฟังเพลงนี้สนานนะคะเพลงที่ขึ้นต้นว่า Young Heart Be Free Tonight นั่นเองนะคะก็อย่างเติร์กนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นเพลงยอดนิยมในยุคต้นๆของ Rod Stewart เอามาฝากคุณๆวันนี้ด้วยนะคะ

ณผู้ฟังคะเวลาของ Beautiful Sound วันนี้หมดลงแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะอยู่ตรงนี้ด้วยกันพร้อมกับเบรกมื้อเที่ยงของคุณนะคะก็หวังว่าคงช่วยให้ทานข้าวอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้เวลาหมดลงก็คงจะต้องมีโควตดีๆปิดท้ายรายการเหมือนเช่นเคยค่ะความวิตกกังวลเปรียบเสมือนเก้าอี้โยกคือช่วยให้คุณทำอะไรไม่หยุดนิ่งแต่ไปไม่ถึงไหนเลยBeautiful Soundกันทิตาประสิทธิ์ธารุรักษ์ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานดึงลงทุนดิจิทัลพลังงานสะอาดรองรับอุตสาหกรรมอนาคตนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้เศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนไทยยังได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและถูกมองเป็นตลาดเกิดใหม่ที่มีความยืดหยุ่นสูงจากกรอบนโยบายที่มั่นคงและทุนสำรองระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งโดยรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการลงทุนเพื่อรองรับเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตล่าสุดคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI อนุมัติโครงการลงทุนขนาดใหญ่6โครงการมูลค่ารวมกว่า 958,016 ล้านบาทขณะเดียวกันยังคัดเลือกโครงการเข้าสู่ระบบเร่งรัดการลงทุน Thailand Fast Pass ระยะที่2เพิ่มอีก9โครงการมูลค่ารวม 52,104 ล้านบาทส่งผลให้ปัจจุบันมีโครงการที่เข้าสู่ระบบดังกล่าวรวม25โครงการมูลค่ากว่า 223,216 ล้านบาทเพื่อช่วยลดขั้นตอนการอนุญาตและสนับสนุนให้การลงทุนสามารถเดินหน้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยนอกจากมาตรการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนในระยะสั้นแล้วภาครัฐเร่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณสูงและความต้องการใช้ไฟในระยะยาวโดยปัจจุบันสำนักงานกกพ.อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดมาตรการการวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ขณะที่กฟผ.และกฟน.กำลังจัดทำหลักเกณฑ์การวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าเพื่อเชื่อมโยงแผนลงทุนโครงข่ายไฟฟ้ากับแผนใช้ไฟของภาคธุรกิจนอกจากนี้ภาครัฐยังเดินหน้ากลไกสนับสนุนพลังงานสะอาดทางมาตรการ Direct PPA ที่ปัจจุบันได้จัดทำอัตราค่าบริการเสร็จแล้วอยู่ระหว่างรอเสนอกพช.พิจารณาการใช้อัตราค่าไฟฟ้าสีเขียว UGT2 ซึ่งกฟผ.และกฟน.ประกาศใช้อัตราค่าบริการแล้วเมื่อ30เมษายน2569รวมถึงพิจารณาปรับกฎระเบียบด้านโซล่ารูฟท็อปเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและรองรับความต้องการของนักลงทุนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio freshen up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบาย
5: ทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
6: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยPlanil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะPlanil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: BioPharm

0: ู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
1: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม .3 กศน.ม .6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
3: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนไหน

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทน์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทน์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio Gossip Song กับรายการ Freshen Up.

ค่ะคุณผู้ฟังรายการตัวช่วงบ่ายนะคะกลับมาอยู่ด้วยกันเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับแดดค่อนข้างแรงมากๆเลยทีเดียวค่ะแดดค่อนข้างร้อนเลยนะหลังจากที่ตอนเช้าฟินๆกับอากาศดีๆนะคะมีเขาเรียกเป็นอากาศเย็นๆสบายๆแต่ณตอนนี้คือร้อนแล้วล่ะก็ลุ้นกันต่อว่าเราจะเจอฝนกันไหมในช่วงบ่ายในช่วงเย็นๆนะคะอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ33องศาเซลเซียสค่ะคุณผู้ฟังมีแดดออกเป็นบางช่วงแล้วก็มีความครึ้มมาบางเป็นบางจังหวะเหมือนกันนะก็รอลุ้นกันต่อว่าเราจะได้เจอฝนได้รับอากาศเย็นๆกันหรือเปล่านั่นเองนะคะแต่ช่วงนี้เปิดเทอมแล้วถ้าเกิดฝนตกตอนเย็นนี่น่าจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะเริ่มต้นกับเพลงสากลกันในชั่วโมงแรกของเรากับวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569ค่ะทั้งงานของวิชคาลิฟาซีอูเกนได้ชิลิพุชมาฟีเจอริงด้วยและกายเซเบสเตียนนะคะกับ Standing With You นั่นเองค่ะเพิ่มเติมความสุขในการฟังเพลงช่วงบ่ายของเวลาทำงานกันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์มีทั้งเพลงไทยเพราะๆในชั่วโมงหน้านะคะแล้วก็มีเพลงสากลในชั่วโมงนี้มาฝากกันด้วยนะคะ The One That Can Be Bang กับ Great

ยังจะเทรนเพลงนี้ค่ะคุณฟังกับ Hey Soul Sister นะคะก่อนหน้านั้นมีเมเล่ด้วยกับ Beautiful Last แล้วก็ The Wanted กับ Great to Camp นะคะบ่ายโมงกับบิบาน27นาทีเชียงใหม่ Radio 92 MHz กับเวลาในช่วงปลายของเรานะคะและบ่ายนี้ยังอยู่ด้วยกันค่ะเพราะการเดินทางคือความสุขของเราจะเดินทางไปเที่ยวไปทำงานไปไหนวันนี้ Toyota เชียงใหม่เรามีรถให้คุณได้เลือกเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะนอกเหนือจากความสวยแล้วบริการหลังการขายหลายคนก็ประทับใจเพราะเรามีศูนย์บริการที่ดูแลคุณถึง6สาขาใกล้ที่ไหนก็สามารถใช้บริการได้ที่นั่นเลยนะคะนัดหมายในการดูแลรถและตอนนี้จัดการจัดให้ค่ะกับโปรโมชั่นพิเศษฟิลดีๆทุกระยะเปลี่ยนยางครั้งนี้คุ้มครบจบในที่เดียวที่โตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาโปรสุดใช่ไปได้สุดคุ้มฟิลดีๆทุกระยะเลยค่ะส่วนลดยางรถยนต์ตามขอบยางทุกยี่ห้อและทุกขนาดเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นส่วนลดและโปรโมชั่นเพิ่มเติมสำหรับยางรถยนต์เฉพาะรุ่นนะคะฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้งศูนย์และถ่วงล้อเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นและฟรีรับประกันอุบัติเหตุยาง1ปีหรือ 20,000 กม.เมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นค่ะวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดอย่าลืมนะคะก่อนไปนัดหมายช่างของเราก่อนล่วงหน้าจะได้จัดคิวจะได้ดูเวลาลูกค้าจะได้ไม่ต้องรอนานด้วยค่ะเพราะสาขาเรามีถึง6สาขาสะดวกที่ไหนก็ใช้บริการได้สำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนเปิดให้บริการ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยค่ะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะเล่นกล้าเพลงนี้บ้างกับ Blue Sky กับท้องฟ้าที่สดใสในตอนบ่ายนี้นะคะแดดแรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันค่ะ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
6: Refresh Refill the Music

ันจากเรมาเพลงนี้กับแคมดานะคะคุณผู้ฟังก่อนนั้นมีดีเจสเนคค่ะแล้วก็หลายๆศิลปินในนั้นมีลิซ่าด้วยกับแซ็กซี่เกิร์ลส์นะคะบ่ายโมงกับ43นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพในวันที่ฝนตกกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมดูแลตัวเองนะอย่าให้ป่วยเด็ดขาดเพราะว่าตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บเยอะแยะมากมายทีเดียวแม้แต่ช่วงของฤดูฝนรอยต่อของการเปลี่ยนอากาศได้หลายที่ทำให้หลายคนไม่สบายหัดชิ่วกันไปจามกันไปนะโรคร้ายแรงต่างๆนานามากมายทีเดียวมาดูแลตัวเองในวันที่ฝนตกกันดีกว่าซึ่งสามารถทำง่ายๆและทำได้ทุกวันด้วยค่ะเช่นการดื่มน้ำง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งถ้าเกิดเราดื่มน้ำเป็นประจำจะทำให้สุขภาพของเราเขาเรียกว่าจะทำให้เราสดชื่นด้วยแล้วก็แข็งแรงด้วยนะเพราะฉะนั้นน้ำเปล่านี่แหละดีที่สุดในวันที่เราอยากจะดูแลตัวเองนะคะเป่าผมให้แห้งด้วยค่ะอย่าปล่อยให้ผมเปียกลดโอกาสผมเสียแล้วก็ไม่สบายมาสก์หน้าเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวใสขึ้นแล้วก็อารมณ์ดีนอนให้เร็วขึ้นค่ะพักผ่อนที่เพียงพอร่างกายจะได้ซ่อมแซมตัวเองเต็มที่กินวิตามินเสริมช่วยทำให้ร่างกายของเราสู้กับอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้และในวันที่ฝนตกนะคะต้องทาครีมกันแดดด้วยเหมือนกันค่ะคุณดาวฟางเขาบอกว่าในวันที่ฝนตกใช้วัตถุกันแดดจะไม่สำคัญก็ต้องดูแลตัวเองโดยการทาครีมกันแดดเพราะว่าบางทีรังสี UV ก็ยังมีเสมอป้องกันไว้ก่อนดีกว่าแก้ไขทีหลังดูแลตัวเองในทุกวันไม่ว่าวันฝนตกแดดออกอากาศเป็นแบบไหนเราก็ต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงที่สุดนั่นเองนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงงานของฮอร์แมนเพลงนี้ค่ะคุณถามมานะเพลงตืดๆเลยทีเดียว On and On ค่ะ

กันจากอินานะคะและก็ตี้ยังกี้เพลงนี้กับ More Than Friends นะคะก่อนในนั้นงานของโซโลโบกับมิขาและฮอมแมนกับ On and On บ่ายโมงกับ54นาทีนะคะข่าวนี้สำหรับหลายคนที่ตั้งใจจะไปทำโรงทานกันค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีประกาศจากอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยว่าท่านใดที่มีความประสงค์จะตั้งโรงทานจำหน่ายสินค้าโปรดลงทะเบียนออนไลน์โดยสแกน QR code นะตั้งแต่วันที่11ถึง25พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยซึ่งก็จะมี QR code ให้สแกนแล้วก็ลงทะเบียนนั่นเองค่ะเมื่อลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแสดงหลักฐานการลงทะเบียนก็คือการบันทึกหน้าจอนะคะพร้อมบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อรับใบอนุญาตนำไปติดตั้งเห็นชัดเจนโดยสามารถที่จะรับบัตรอนุญาตก่อนขึ้นไปตั้งโรงทานจุดจำหน่ายสินค้าในวันที่25ถึง29พฤษภาคมที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 16:30 น.เท่านั้นค่ะและในวันที่30พฤษภาคมจะมีด่านตรวจที่1ห้วยแก้วตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นนะคะลงทะเบียนแล้วก็รับบัตรหน้างาน walk in ในวันที่30พฤษภาคมเท่านั้นนะคะและขอความร่วมมืออ่านและทำตามกฎระเบียบเงื่อนไขของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยให้ครบทุกข้อด้วยค่ะคุณผู้ฟังเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับใครที่อยากจะไปตั้งร้านค้าหรือว่าจะเป็นโรงทานต่างๆนานาซึ่งเขาจะมีเงื่อนไขต่างๆมากมายทีเดียวค่ะก็สามารถที่จะไปร่วมทำบุญกันได้สำหรับใครที่สนใจจะร่วมในส่วนของประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาปรมีพระบรมธาตุดอยสุเทพในวันที่30ในคืนวันที่30ก็คือคืนวันเสาร์นั่นเองนะคะเขาก็จะมีหลายๆกิจกรรมแล้วก็หลายคนเมื่อก่อนการตั้งโรงทานไม่ยากเหมือนจะไม่ต้องลงทะเบียนด้วยซ้ำไปแล้วมันดูวุ่นวายมากๆเห็นภาพของหลายๆคนที่รับของจากการแจกโรงทานคืออย่างแก้วน้ำเนี่ยดื่มแค่อึกเดียวแล้วก็ทิ้งแล้วขยะจะเยอะมากๆหลังๆมานี่หลังจากที่มีการแชร์ต่อกันแล้วก็มีการขอความร่วมมือคนก็จะไม่ค่อยทิ้งขยะกันละเพราะว่าจะมีจุดในการทิ้งขยะเป็นแต่ละที่แต่ละที่แต่ด้วยความที่กลางคืนเนาะและทางขึ้นดอยเนี่ยไม่ค่อยมีคนมาตรวจสอบก็เลยขยะเยอะมากในตอนเช้านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือกันละกันจะตั้งโรงทานก็ตั้งได้ส่วนใครจะไปร่วมบุญกันก็อย่าลืมเก็บขยะเอาลงมาทิ้งกันด้วยกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันกับชั่วโมงยามบ่ายค่ะมาถึงใต้ท้ายชั่วโมงนี้ไปพร้อมกับเพลงนี้ก่อนกันละกันเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าพร้อมกับเพลงไทยเหมือนเดิมนะคะเดวิดกาต้าค่ะและฟลอริดาเพลงนี้กับครับแคนฮันเดิลมีนะคะคือกันนิดนึงบ่ายแล้วจะได้ไม่ง่วงกันเดี๋ยวเจอกันบ่ายสองนะคะ

0: ามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมพระศรีสว่างควัตพระราชทานยารักษาโรคมะเร็งจำนวน 690,000 เม็ดแก่สปสช.เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ69พรรษาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569จำนวน 690,000 เม็ดแก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านับเป็นการหยิบยื่นโอกาสในการเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยอย่างเท่าเทียมด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์กว้างไกลของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีที่ทรงประจักษ์แจ้งว่าสุขภาวะของประชาชนคือรากฐานสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศทรงมีพระนโยบายมุ่งมั่นสถาปนาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้เป็นเสาหลักแห่งการสาธารณสุขของชาติผนวกกับพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการเภสัชกรรมจึงได้ทรงสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาให้สามารถต่อยอดสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมและทรงก่อตั้งโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริที่พระตำหนักพิมานมาศเมื่อปีพุทธศักราช2563เพื่อเติมเต็มนิเวศวิจัยการแพทย์การเภสัชกรรมและมะเร็งวิทยาให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืนโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งแห่งแรกของประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตยาและการกระจายยาตามมาตรฐานสากล PIC GMP มีศักยภาพด้านการวิจัยทางเภสัชกรรมสามารถนำองค์ความรู้จากการวิจัยมาต่อยอดเป็นการผลิตระดับอุตสาหกรรมเพื่อให้มียารักษาโรคมะเร็งเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อม อย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532 78555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อะ
10: ไปหาหมอเธออ
11: ืมไม่อะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: You're listening.

จากอลาล่าไลฟ์จัสมายนิกาค่ะกระดันซ้อมมารีตัวแทนของใครและปะปนกับน้ำตางานของจิโก้ด้วยนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่3บ่าย3 19นาทีมีความครึ้มมาแล้วคุณผู้ฟังวันนี้ตลอดทั้งวันบางทีก็แดดบางทีก็ครึ้มตอนนี้ก็แอบมืดเล็กน้อยหมักเหมือนกันแต่ว่าฝนยังไม่มาเพราะว่าเท่าที่ดูกลุ่มฝนอยู่นู่นเลยค่ะอยู่ไกลมากเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นอยู่น่าจะแถวขุนช่างเคียนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแล้วก็หลายโซนหลายจุดเลยทีเดียวค่ะที่น่าจะเริ่มมีฝนบ้างปรับปลายเล็กน้อยฝนยังคงอยู่เรื่อยๆค่ะคุณผู้ฟังตามพยากรณ์อากาศที่บอกมาว่าช่วงนี้เราจะเจอฝนกันบ่อยยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเตรียมพร้อมทั้งเรื่องของการเดินทางแล้วก็เรื่องสุขภาพกันด้วยโดยเฉพาะเปิดเทอมใหม่นะคะเปิดเทอมปั๊บฝนมาฉ่ำมากๆเลยทีเดียวค่ะอย่าลืมใส่เสื้อกันฝนให้เด็กถ้าเกิดว่าจะต้องให้เขาซ้อนมอเตอร์ไซค์หรือถ้าเกิดเป็นไปได้มีร่มเล็กๆแบบพกพาให้เขาใช้ก็ดีเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังเชียงใหม่รีเดียล92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเพลงใหม่ล่าสุดของ Freehand เมื่อถูกคนพบค่ะ

ไม่ว่าเธอจะเจอเรื่องใดความสุขหรือว่าความทุกข์ใดๆขอให้มันหายไปและขอให้เธอหายดีใครที่ไม่สบายตอนนี้ก็ขอให้หายป่วยไวๆนะคะเงินจากต้นแล้วก็ First One กับขอให้เธอหายดีเพลงความหมายดีๆเพลงนี้ค่ะอยู่ในนั้น Free Hand กับมือถูกค้นพบนะคะ15นาฬิกากับ27นาทีคุณผู้ฟังกับชั่วโมงยามบ่ายจะบอกว่าเดือนพฤษภาคมนี้อีเวนต์ในเชียงใหม่เราก็แน่นๆ นะแต่ว่าเป็นอีเวนต์แบบสบายๆไม่ได้มีอะไรหวือหวามากมายวันที่13ถึง19พฤษภาคมนะคะใส่ขันดอกบูชาสาวอินทคีรีที่วัดเจดีย์หลวงแล้วก็วันที่13พฤษภาคมจะเป็นขบวนแห่พระเจ้าฝนแสนหาตั้งแต่ช่วงบ่ายไปต้นไปคนนั้นจะไปร่วมงานกันเยอะเลยทีเดียวค่ะก็เตรียมตัวในการไปใส่ขันดอกนะคะ16พฤษภาคมจะมีงานวิ่งดอยสุเทพไนท์รันด้วยเริ่มวิ่งกันตอนกลางคืนค่ะจุดเริ่มต้นก็คือหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่ใช้ถนนห้วยแก้วถนนศรีวิชัยไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นเองเริ่มตั้งแต่17นาฬิกาของวันที่16พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันเสาร์นะคะหลังจากนั้นก็มีงานวิ่งต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ฟังที่สวนอบจ.เชียงใหม่เป็นงานวิ่งเจน ATC รันนะคะ17พฤษภาคมตั้งแต่16นาฬิกา40นาทีเขาวิ่งกันช่วงเย็นเนาะก็จะได้แบบไม่ติดมากนะคะแล้วก็วันที่23พฤษภาคมก็จะมีงานวิ่งครบรอบ730ปีเมืองเชียงใหม่เมืองวัฒนธรรมสู่มรดกโลกที่ศูนย์อบจ.เชียงใหม่วิ่งกันให้สนุกสนานไปเลยค่ะงานวิ่งนี้จะเริ่มตั้งแต่ 5:30 นะคะใครสนใจก็ไปลงทะเบียนวิ่งได้แล้วก็24พฤษภาคมตั้งแต่บ่าย 3:00 กว่าจะเป็นงานแสดงดนตรีของ Music Journey ด้วยค่ะที่ศูนย์อบจ.เช่นเดียวกันแล้วก็มีอีกหลายๆงานแล้วก็ปิดท้ายเดือนพฤษภาคมด้วยประเพณีเตี่ยวขึ้นดอยไหว้ไหว้สาพระธาตุดอยสุเทพเป็นเองค่ะจุดเริ่มต้นที่หน้ามอชอตั้งแต่20นาฬิกา9นาทีจะมีขบวนรถบุษบกเคลื่อนตัวจากอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยไปยังวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพเป็นเองค่ะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ไปร่วมงานกันได้อีเวนต์แบบเบาๆงานวิ่งส่วนใหญ่แล้วก็มีงานเดินด้วยหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็มีงานบุญด้วยนะคะก็สนุกสนานกันไปตามสไตล์ของชาวเชียงใหม่บ้านเรานะคะอยู่ด้วยกันค่ะช่วงนี้มาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่ยังคงพาคุณเดินทางเติมความสุขและสีสันกันได้เหมือนเดิมค่ะอยากจะได้รถแบบไหน Toyota เชียงใหม่เรามีครบนะเน้นย้ำเลยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เปิดตัวให้คุณได้ว่าไปเจอตัวจริงกันแล้วหลังจากที่เห็นทีเซอร์โฆษณากันไปดูของจริงกันได้ค่ะในรุ่นของ Land Cruiser FJ คันใหญ่ขับสบายลุยได้ถึงไหนถึงกัน 9-31 พฤษภาคมนี้พบกันได้ที่โชว์รูมของ Toyota เชียงใหม่สาขามหิดลพร้อมรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% รับฟรีของที่ระลึกสุดพิเศษจาก Land Cruiser FJ ด้วยและเลือกรับข้อเสนอที่ออกแบบมาเพื่อไลฟ์สไตล์ของคุณนะคะทางเลือกที่1ค่ะฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และทางเลือกที่2ชุดตกแต่งแท้จาก Toyota ด้วยสนใจแวะไปเทสไดรฟ์ที่ปรึกษาการขายเราพร้อมให้การดูแลคุณนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นี้ค่ะ053-202-009ส่วนใหญ่จะใช้บริการด้านอื่นทั้งการดูแลรถหรือว่าเลือกรถรุ่นอื่นทุกสาขาทุกโชว์รวมเราก็มีคุณได้เทสไดร์กันแน่นอนค่ะสาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลนะคะสาขาสียะเคเวสาขาสันปะทองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยค่ะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะคุณถามเพลงนี้มาค่ะ Enjoy Play กับวันที่ออนแอร์ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ต้นไม้ดูดซับกลิ่นมลพิษและฝุ่นละอองผ่านทั้งใบเปลือกและลำต้นอากาศที่ผ่านเรือนยอดต้นไม้ช่วยให้ฝุ่น PM 2.5 ลดลง 10-50% ช่วยให้อุณหภูมิลดลง 0.4-3 องศาเซลเซียสและการสังเคราะห์แสงจะช่วยดูดฝุ่น PM 2.5 และก๊าซพิษต่างๆเปลี่ยนเป็นออกซิเจนและไอน้ำแทนมาช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพราะต้นไม้คือเครื่องกรองอากาศที่มีชีวิต

จากเพลงประกอบซีรีส์ Moon Lover ค่ะคุณผู้ฟังนี่คือ For You นะคะก่อนหน้านั้นมีรีดนามและชีสกับ Perhaps Love ด้วยเข้าสู่ครึ่งหลังของเราบ่าย3กับ45นาทียิ่งเวลาผ่านไปยิ่งครึ้มมากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอส่องดูกันก็ครึ้มสุดๆเลยทีเดียวเดี๋ยวลุ้นกันว่าเย็นนี้จะฝนจะเทมาหรือเปล่าฝนบ้านเรานี่ตกกลางช่วงเย็นๆกันซะเยอะเลยทีเดียวนะหรือบางวันก็มาเช้าเลยค่ะ BTS เพลงนี้กับ Spring Day ค่ะ

Airway ค่ะคุณผู้ฟังจาก Ghost Doctor นะคะ K-View กับ Talk Love จาก Resident of Design และ BTS กับ Spring Day ด้วยบ่าย3กับ57นาทีเวลาจะหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้หลังๆมามีซีรีส์ให้ดูต้นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนอกเหนือจากซีรีส์แนวตั้งของจีนตอนนี้กำลังดูซีรีส์ผัก AI คุณผู้ฟังมันสนุกดีนะเขาบอกว่าเป็นเทรนละครสั้นที่กำลังเป็นไวรัลอย่างมากในแพลตฟอร์มของ TikTok หรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆโดยเฉพาะในปีนี้เป็นการนำเทคโนโลยี AI มาสร้างเป็นเนื้อเรื่องแบบตัวละครต่างๆนานามากมายแครอทก็มีมะเขือเทศกะหล่ำปลีต่างๆนานาซึ่งเขาทำได้ดีนะบางอันก็น่าดูทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเป็นซีรีส์ผักธรรมดาจากตลาดแต่ตอนนี้คือมาทำเป็นซีรีส์ AI แล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามันก็ดูคือเห็นแล้วก็ต้องหยุดดูไปดูมาก็สนุกดีเหมือนกันไม่เครียดด้วยแล้วก็หาดูกันละกันนะคะเอาละค่ะเวลาหมดแล้วขอบคุณทุกการติดตามด้วยส่งท้ายกันก่อนชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับรายการ Mass FM นะไปพร้อมกับ G-Dragon และนี่คือ Powerมาเติมพลังกันค่ะ Power จากจีดราก้อนนะคะเจอกัน5โมงค่ะชั่วโมงหน้า Mass FM รออยู่ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะผู้แทนเจรจาการค้าจีนและสหรัฐพบหารือที่เกาหลีใต้ก่อนที่ผู้นำสหรัฐจะเยือนจีนอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้กระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายเหอหลี่เฟิ่งรองนายกรัฐมนตรีของจีนจะนำคณะผู้แทนเดินทางไปยังเกาหลีใต้เพื่อเจรจาการค้ากับคณะผู้แทนของสหรัฐระหว่างวันที่12ถึง13พฤษภาคมนี้โดยการหารือในครั้งนี้ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในการพูดคุยและประชุมร่วมกันระหว่างผู้นำระดับสูงของทั้งสองประเทศก่อนหน้านี้จะมุ่งเน้นการหารือประเด็นเศรษฐกิจและการค้าที่ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้และมีกำหนดพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดทั้งด้านการค้าสงครามในอิหร่านและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ืมไม่อะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปู ปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
6: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMilX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
13: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
12: ่
13: ะ
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
13: ว้าว
12: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
10: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
10: Mass

0: จเท่าอาหารไทยของเราเอง
1: Chiang Mai the most splendid city of culture
2: We love Chiang Mai
3: We love Thailand
1: Yes we love Thailand
4: Chiang Mai ประเทศไทยบ้านที่ยิ่งใหญ่ในวัฒนธรรมบ้านที่เราภูมิใจ
0: ร่วมตระหนักและสร้างจิตสำนึกในการฟื้นคืนวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยจากใจ Mass FM ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
5: Forabee
0: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
6: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
7: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
0: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
8: มนต์นมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
0: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
8: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

0: าพบกันที่นี่เช่นเคยนะคะ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติค่ะจากปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาทั้งมีลมกันโชกแรงส่งผลให้อุณหภูมิระหว่างวันไม่ร้อนมากจนเกินไปนะคะวันนี้สูงสุดแต่ที่ประมาณ35องศาเซลเซียสปริมาณฝนค่ะ 60% ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตักตวงความสุขจากสภาพอากาศดีๆแบบนี้เอาไว้นะคะหลังจากนี้สัปดาห์นี้ปริมาณฝนน่าจะลดลงเรื่อยๆค่อยยังชั่วนะคะเวลานี้ที่มีอุณหภูมิลดลงบ้างและในสัปดาห์นี้นะคะอีกหนึ่งประเพณีคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของชาวเมืองนั่นคือประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิณปีนี้จัดขึ้นระหว่าง 13-19 พฤษภาคมและจะมีพิธีทำบุญออกอินทขิณในวันที่20พฤษภาคมที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารนะคะจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมพิธีที่มีคุณค่าประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิณหรือเสาหลักเมืองนะคะยังมีสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณภัทรมนัสชัยมินอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้และอีกหนึ่งเพจค่ะร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ
1: Mass

0: รำพึงในทางลบต่อตนเองตรงกันข้ามกับผู้ที่มีใจเข้มแข็งจะไม่น้อยเนื้อต่ำใจอะไรเลยจุดสำคัญอยู่ที่วิธีการคิดถ้าเราขี่จักรยานอยู่รถมอเตอร์ไซค์ย่อมไปเร็วกว่าแต่เทียบกับคนเดินเท้าเราก็ยังเร็วกว่าเขาและจะพบความจริงว่าเทียบสูงยังไม่เท่าเทียบต่ำยังมีเหลือ
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมทำร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
3: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่

ขอบคุณที่ซ้ำเติมจุดเดิมที่เคยเจ็บนะคะเจ็บแล้วเจ็บอีกบางทีมันก็เหมือนจะชินชาแต่จริงแล้วไม่ชินไม่ชาจะดีกว่านะคะงั้นเก่าของเทเนตวรกุลนุเคราะห์เพลงนี้กับซ้ำเติมค่ะเจเจตรินก่อนได้นั้นด้วยกับหยุดเลยนะคะ 17:24 กับเวลาช่วงเย็นของเราและชั่วโมงนี้มาพร้อมกับล้ำซับคอนสตรักชั่นกันด้วยค่ะพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษประจำเดือนพฤษภาคมแบบนี้สร้างบ้านกับล้ำซับสบายใจหายห่วงแน่นอนค่ะมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษสร้างบ้านกับเรารับแอร์ฟรีทั้งหลังเย็นฉ่ำแน่นอนค่ะพร้อมของสมนาคุณสูงสุดถึง15รายการแบบฉ่ำๆไปเลยเฉพาะเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้นรีบจองก่อนได้เลยค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดแบบบ้านสวยไม่ล้ำงบตอบโจทย์เรื่องการใช้งานตามที่ลูกค้าต้องการด้วยล้ำซับเราพร้อมให้บริการลูกค้าทุกขั้นตอนในการก่อสร้างเพียงแค่คุณบอกเราว่าอยากจะได้บ้านแบบไหนดูแลให้อย่างตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงการสร้างเสร็จแล้วก็ส่งมอบบ้านกันเลยทีเดียวเลือกล้ำซับในการดูแลเรื่องบ้านสบายใจและหายห่วงแน่นอนนะคะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆอีกมากมายและก็ยังมีการอัปเดตหน้างานให้ลูกค้าได้ทราบกันด้วยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อสอบถามกันได้ที่ล้ำซับคอนสตรักชั่นค่ะ0931965566นะคะ0931965566และ LINE Page ของล้ำซับคอนสตรักชั่นสร้างบ้านกับล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้างแน่นอนนะคะมาริวันจิมิน่าค่ะฉันรักของฉันจริงๆ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashionable.ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093196566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002

ฟ้ากับตะวันนะคะคุณผู้ฟังงานเก่าๆของนัทเมเรียเพลงนี้ค่ะก่อนในนั้นมีใหม่เจริญบุราด้วยกับแพ้ใจเก่งมาจากไหนก็แพ้ใจอย่างเธอนะคะ17นาฬิกากับอีกประมาณ43นาทีกับเวลาช่วงเย็นของเรามาพร้อมกับความอร่อยเหมือนเดิมเลยค่ะแวะไปพักไปชิลแล้วก็เติมพลังกันได้กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสร้านเปิดแล้วเรียบร้อยเปิดตั้งแต่17นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาคัดสรรความอร่อยของอาหารทะเลสดสะอาดบรรยากาศดีให้คุณได้ทานกันค่ะนอกเหนือจากเมนูของอาหารทะเลอาหารไทยเราก็มีให้คุณได้เลือกมากมายทีเดียวอยากทานอะไรก็สั่งได้กุ้งหอยปูปลาจัดมาให้ครบเลยทีเดียวค่ะบางคนก็ชอบทานปูบางคนก็ชอบทานกุ้งทานอะไรก็แล้วแต่ที่นี่ลงตัวมากๆเหมาะสำหรับการเป็นสถานที่ในการทานข้าวกับครอบครัวหรือว่าจะพาลูกค้ามาเลี้ยงรับรองสร้างความประทับใจหรือว่าจะนัดปาร์ตี้กับเพื่อนๆได้หมดเลยทีเดียวเมนูพิเศษของทางร้านแนะนำให้คุณสั่งแล้วคุณจะชอบทั้งปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลาแบบนุ่มละลายในปากได้เลยนะพร้อมกับเมนูของปูทะเลผัดผงกะหรี่เนื้อปูแน่นหวานปูตัวใหญ่ก้ามปูใหญ่มากเลยค่ะคลุกกับซอสเข้มข้นละมุนกำลังดีกุ้งแม่น้ำเผาไซจัมโบ้ไซใหญ่นะคะมันกุ้งเยิ้มสีทองเนื้อหวานฉ่ำเต็มคำมากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีปลาหมึกแดดเดียวแล้วก็มีทะเลรวมเผาจานใหญ่หอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดนะคะเมนูปลาก็เยอะค่ะทั้งปลาสำลีเผาหรือว่าจะเป็นปลาทับทิมสมุนไพรปลาหมึกแดดเดียวนะคะปลาหมึกย่างปลาหมึกทอดได้หมดเลยทีเดียวค่ะและยังมีไก่ย่างชมจันทร์ให้คุณได้ทานกันด้วยเกี๊ยวปลาท่าฉลอมและก็ยำสาวท่าจีนของท่านเล่นที่อร่อยสุดๆเลยแวะไปชิลไปพักกันได้กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะพิกัดของร้านหาไม่ยากค่ะอยู่ที่7ยอดซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC ไปนิดเดียวค่ะเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปเกือบสุดซอยร้านอยู่ทางด้านขวามือมีที่จอดรถสะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวนะคะเลือกนั่งในหลายโซนโซนส่วนร่มรื่นอากาศดีแนะนำให้นั่งโซนนี้สำหรับคนชอบบรรยากาศแบบชิลๆโอเพนแอร์นะคะหรือจะเป็นโซนห้องแอร์ก็ได้แล้วก็โซนระเบียงบ้านกันด้วยเปิดตั้งแต่17นาฬิกาถึง23นาฬิกาจองโต๊ะล่วงหน้าสอบถามเพิ่มเติมในการที่จะจัดงานเลี้ยงเพราะที่นี่เราสถานที่กว้างมากคุณสามารถจัดงานเลี้ยงขนาดเล็กเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้เลี้ยงฉลองกับเพื่อนๆนะคะหรือว่าจะเป็นเลี้ยงขนาดกลางและเลี้ยงขนาดใหญ่จัดให้เต็มที่อย่างได้บอกไปว่าร้านเราค่อนข้างกว้างมากๆเลยทีเดียวจองโต๊ะล่วงหน้าและก็จองพื้นที่ในการจัดเลี้ยงได้เบอร์นี้ค่ะ0635251719 0635251719และตามไปดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสเสิร์ชชื่อนี้ภาษาไทยได้เลยรับรองว่าเจอแล้วคุณจะต้องตามไปและอร่อยได้ในทุกเมนูกับเรากับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะไม่ถึงงานเก่าของBoy Peacemaker เพลงนี้บ้างช่างไม่รู้เลยค่ะ

พลงสั้นๆคำเดียวของมิสเตอร์ทีมเพลงนี้กับท่านะคะในนั้นมีช่างไม่รู้เลยค่ะเงินจากพีชเมเกอร์ด้วยเวลาจะหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟัง 17:54 ในเวลาส่งท้ายกันแล้วด้วยนะคะจะบอกว่าทุกวันนี้นอกเหนือจากโรคภัยไข้เจ็บที่เราเจอเนี่ยก็จะมีโรคหนึ่งที่น่ากลัวทีเดียวค่ะนั่นคือโรคเสพติดการทิ้งภาวะที่อยากจะลดทุกอย่างจนเริ่มกระทบกับชีวิตของเรานะหลายคนเชื่อว่าการจัดบ้านหรือว่าการจัดใจเนี่ยสำหรับบางคนคือการทิ้งของกลายเป็นสิ่งที่หยุดไม่ได้เห็นของวางอยู่แล้วเครียดต้องหาอะไรมาทิ้งตลอดเวลาบางครั้งถึงขั้นเผลอทิ้งของสำคัญหรือว่าของคนอื่นด้วยนะผู้เชี่ยวชาญเรียกภาวะนี้ว่าโรคเสพติดการทิ้งซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับความเครียดหรือว่าโรคยังคิดอำทำได้หรือว่าความต้องการแบบควบคุมชีวิตบางอย่างนะคะสัญญาณที่ควรสังเกตก็คือรู้สึกสบายใจเฉพาะตอนทิ้งของกระวนกระวายเมื่อเห็นบ้านมีของเยอะรกรุงรังเช็คตู้ลิ้นชักแล้วก็หาของมาทิ้งแบบซ้ำๆนะคะเริ่มกระทบความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวจริงๆแล้วเนี่ยบ้านที่ดีไม่จำเป็นต้องว่างเปล่าจนไร้ความทรงจำเพราะบางครั้งสิ่งของบางชิ้นก็ไม่ได้มีค่าแค่การใช้งานแต่ว่ามีคุณค่าทางจิตใจด้วยบางคนเป็นโรคนี้จริงๆก็คือทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะอยู่แบบห้องโล่งๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงแล้วมันก็ดีนะเพราะมันสะอาดแต่ว่ามันก็เหมือนกับทิ้งทุกอย่างกลายเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเห็นอะไรขวางหูขวางตาไม่ได้ต้องทิ้งแต่บางคนเป็นโรคเก็บนั่นเองค่ะโรคเก็บนี้รู้สึกว่าจะมีเยอะกว่าโรคกลางของการทิ้งนะเพราะว่าทุกคนเก็บหมดเลยหลอดกาแฟเอ่ยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้มาช้อนพลาสติกกระป๋องเอ่ยหรือว่าถุงอะไรต่างๆคือเก็บหมดเก็บจนรกบ้านไปหมดเลยนั่นก็เป็นเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังเกิดขึ้นจากภาวะของการย้ำคิดย้ำทำนี่แหละกลางๆจะดีกว่าจะได้ไม่ต้องทิ้งของสำคัญแล้วก็จะได้ไม่ต้องเก็บของที่ไร้ประโยชน์ดีกว่านะลองเช็คที่บ้านดูกันละกันนะคะเอาละค่ะส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้ชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากลเพราะๆ Radio Twilight เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันศาสตร์สำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประ

0: Construction
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 1719
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
3: You're listening 92

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนี้สายครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในเย็นวันนี้นะครับ 18:00 นถึง 19:00 นนะครับฟังเพลงและช่วงนี้ขับรถลำบากหน่อยรถเริ่มเยอะแล้วนะโรงเรียนเปิดเทอมแล้วนะฮะรู้สึกวันนี้ทั้งมงฟอร์ดมัธยมเปิดแล้วนะครับแล้วก็ปรินซ์ก็เปิดด้วยนะฮะโรงเรียนใหญ่ๆเริ่มขยับกันละฉะนั้นเนี่ยการจราจรเริ่มหนาแน่นคุณฟังขับรถด้วยความระมัดระวังแถมฝนตกด้วยนะฮะคุณผู้ฟังฉะนั้นต้องเพิ่มไปอีก2เท่าเลยทีเดียวแล้วเว้นไปหลายๆวันขับรถด้วยความเคยชินรถน้อยช่วงนี้รถจะเยอะขึ้นดูแลสุขภาพดูแลการขับรถให้ดีด้วยนะระมัดระวังอย่าขับรถเร็วเท่านั้นเองนะครับง่ายๆก่อนเบสิกนะครับคุณผู้ฟังชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุนะครับWarm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ไปที่เดียวครบเลยทั้งอาหารอร่อยบรรยากาศดีสนุกสนานสังสรรค์ครบครันที่เดียวที่ Warm Up The Best in Town 053-400-677 นะครับห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองนะครับบูชิโดหลังบิ๊กซีเอ็กตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดหลังบิ๊กซีเอ็กตร้า69ครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจอยู่เมื่อคุณฟัง19 นาฬิกาเหมือนเดิมกับเรดิโอทไวไลท์ครับ
1: เรดิโอทไวไลท์

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: การขับขี่รถในช่วงสัปดาห์นี้คุณฟังเท่าที่ดูรายงานเนี่ยฝนยาวเลยทีเดียวนะครับแทบจะทุกวันทีเดียวอาจจะตกช่วงเย็นนะฮะกลางคืนนี้ค่อนข้างจะเปอร์เซ็นต์สูงมากเพราะอุณหภูมิมันลดลงไปด้วยฉะนั้นช่วงนี้เราก็เจอฝนแล้วล่ะนะฮะเรื่องของลมฟ้าอากาศกลับไปอยู่ในสภาวะเข้าหน้าฝนแล้วก็ฤดูร้อนน่าจะพ้นแล้วนะครับเท่าที่ดูรายงานเรื่องฝุ่นควันก็สบายไปใบไม้เขียวขึ้นฝุ่นน้อยลงแต่ว่ายุงจะเยอะขึ้นอันนี้ด้วยมารยาทถ้าฝนตกอย่างเงี้ยแล้วมันพ้นหน้าร้อนมาใหม่ๆเนี่ยต้นไม้มันยาวเร็วใช่ไหมรอบบ้านคุณเนี่ยยุงเยอะขึ้นงั้นคุณฟังต้องดูแลด้วยนะครับเดี๋ยวเป็นพาหะของโรคต่างๆอีกมากมายทีเดียวนะช่วงนี้คงจะต้องเพี้ยวบ้านตัดหญ้ากันละคุณผู้ฟังยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับฟังเพลงเป็นเพื่อนกันจนถึง19 นาฬิกากับ Radio Twilight ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: 1 2 3

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: ทวายไลท
1: ์สนับสนุนโดยวอร์มอัพคาเฟ่เดอะเบสอินทาวน์ถนนนิมานเหมิน053 400 677
0: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

ณผู้ฟังครับตอนนี้เวลาของเราใกล้จะ 19:00 น.แล้วถึงเวลาต้องลาคุณผู้ฟังแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันมาจนถึงช่วงท้ายพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังลากันแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลมั่นใจการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทไม่ขัดต่อกฎหมายเพราะนำมาแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยยังไม่ได้ตกลงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลทางการสหรัฐยืนยันพบผู้โดยสารชาวอเมริกัน1 รายจากเรือสำราญ MV Honduras ติดเชื้อไวรัสฮันตาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยืนยันการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อเร่งเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากวิกฤตเศรษฐกิจและพลังงานโลกมั่นใจไม่ขัดกฎหมาย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาระบุว่าการออกร่างพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทอาจจะทำให้กระทบวินัยการเงินการคลังว่าในฐานะฝ่ายค้านต้องแสดงความคิดเห็นในลักษณะดังกล่าวอยู่แล้วขณะที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชนส่วนกรณีที่มีการนำโครงการไทยเข้มแข็งมาเปรียบเทียบกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสมองว่าทั้ง2 โครงการมีเจตนารมณ์เดียวกันคือต้องการให้เศรษฐกิจดีขึ้นจึงไม่อยากให้นำมาเปรียบเทียบกันเพราะอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งยืนยันว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลชุดปัจจุบันจะเร่งเยียวยาและคลี่คลายความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนข้อท้วงติงจากฝ่ายต่างๆรัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นในส่วนที่มีเหตุผลเพราะทุกคนต่างมีประสบการณ์และความสำเร็จในการทำงานพร้อมกันนี้ไม่ขอแสดงความเห็นกรณีที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่ารัฐบาลของงบประมาณถึง400,000 ล้านบาทแต่ใช้เอกสารเพียง5 หน้าเนื่องจากยึดหลักประสิทธิภาพในการทำงานเป็นสำคัญ
3: เจตนารมณ์ก็คือทุกคนก็อยากช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับอย่าไปเปรียบเทียบกับพอไปเปรียบเทียบเสียเข้าเป็นความขัดแย้งของสิ่งที่รัฐบาลที่นี้ยังได้ก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็จะได้เยียวยาได้คลี่คลายความเดือดร้อนได้กระตุ้น
2: เช่นเดียวกับนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำว่าการที่รัฐบาลออกพรกกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพราะมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนรวมถึงรองรับวิกฤตเศรษฐกิจและพลังงานที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอีกหลายระลอกซึ่งประเทศไทยยังต้องพึ่งพาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่นำเข้าจากต่างประเทศจำนวนมากหากรัฐบาลไม่ได้ดำเนินการใดๆก็จะเกิดภาวะตกงานและกระทบต่อสภาพคล่องทางธุรกิจรวมถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้มั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมายเพราะวิกฤตครั้งนี้ไม่เหมือนในอดีต
4: ที่เราทำตอนนี้เนี่ยมันก็การช่วยประชาชนวันนี้เนี่ยวิกฤตจะมาหลายระลอกเรายังไม่รู้จะจบเมื่อไหร่นะก็คือมันต้องเตรียมพร้อมไหมว่าวิกฤตมันไม่รู้จะลุกลามเท่าไหร่แล้วที่อาเซียนก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเราพึ่งพาน้ำมันแล้วก็การสัมชาติเยอะมากก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันซึ่งเราผลิตได้วันนี้เริ่มเห็นนะเป็นระลอก
2: สำหรับความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยพลัสขณะนี้อยู่ระหว่างการทำระเบียบของการกู้เงินและการตั้งคณะกรรมการกันกรองจากนั้นจะให้หน่วยงานต่างๆเสนอโครงการที่ตรงตามวัตถุประสงค์ผ่าน5 หลักการคือการมุ่งเป้าให้เกิดการเปลี่ยนผ่านการปฏิรูปทรานสฟอร์มความโปร่งใสโดยเมื่อทำระเบียบเสร็จสิ้นแล้วจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณเปิดเผยถึงความคืบหน้าการโอนงบประมาณคืนเพื่อนำมาแก้ไขสถานการณ์ความจำเป็นของประเทศว่าจากเดิมที่กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณประเมินไว้ที่ประมาณ 5-7 หมื่นล้านบาทล่าสุดจากการตรวจสอบพบว่าตัวเลขงบประมาณที่จะโอนคืนอาจมีไม่ถึง 30,000 ล้านบาทเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายให้โครงการต่างๆดำเนินต่อไปเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถหมุนเวียนได้โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนคือโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการภายในวันที่30 เมษายนที่ผ่านมา จะต้องดึงงบประมาณกลับสำหรับโครงการที่เป็นงบผูกพันรัฐบาลเลือกวิธีการปรับลดงบประมาณในปีแรกลงแทนการยกเลิกโครงการทั้งหมดเช่นจากเดิมที่ได้รับการอนุมัติเบิกจ่ายปีแรกร้อยละ20อาจปรับลดลงเหลือเพียงร้อยละ10ถึง15เพื่อให้โครงการสามารถเริ่มต้นไปได้ก่อนและไม่เกิดผลกระทบในภาพรวมส่วนความคืบหน้าของพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทแม้ฝ่ายค้านจะยื่นเรื่องต่อศาลแต่กฎหมายได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วกระบวนการทางสภายังคงเดินหน้าต่อไปได้ตามปกติและขณะนี้รัฐบาลได้เสนอเรื่องไปยังสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเรียบร้อยแล้วคาดว่าประธานรัฐสภาจะบรรจุระเบียบวาระการประชุมได้ในช่วงวันที่14พฤษภาคมนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาท
5: นายรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยนายกรจาติกะวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และผู้แทนจากพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นหนังสือต่อนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่นายรัฐพงษ์กล่าวว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าการกู้เงินจำนวน 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานอาจไม่ใช่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและหลีกเลี่ยงไม่ได้ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเนื่องจากสามารถดำเนินการผ่านกระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้โดยได้แนบข้อมูลประกอบคำร้องอาทิแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าและแผนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญด้วย
6: จริงๆผมอยากย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าสิ่งที่พวกเรานะครับอยากจะให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบณตอนนี้เนี่ยก็คือการทำหน้าที่ของรัฐบาลนะว่ามีความพยายามในการสอดไส้นะครับเงินกู้200ล้านบาทนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยพวกเรามองว่าไม่ได้มีความมั่นคงไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนื่องจากว่าไม่ได้มีความจะเป็นรีบด่วนนะในส่วนของเงินกู้200ล้านบาทที่เป็นการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานหรือไม่เนี่ยนำมาอยู่ในพรกเงินกู้ฉบับนี้โดยเอาเรื่องของเงินเยียวยาเป็นตัวประกันหรือไม่อย่างไร
5: ด้านนายกรกล่าวว่าการกู้เงินของรัฐบาลเป็นกลไกที่กฎหมายรองรับตามปกติแต่การออกพระราชกำหนดกู้เงินเป็นอำนาจพิเศษที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ใช้ได้เฉพาะในกรณีที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อย่างไรก็ตามสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันแตกต่างจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตเช่นวิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์และการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเคยเป็นเหตุให้มีการออกพระราชกำหนดกู้เงินในช่วงที่ผ่านมา
7: ในกรณีที่มีวิกฤตทางเศรษฐกิจมีในกรณีที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตรา172ตามที่ท่านหัวหน้าพรรคประชาชนได้กล่าวเรียนเมื่อสักครู่ถ้าไม่ใช้เงินโดยเร่งด่วนเนี่ยจะมีผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจซึ่งมีการขยายความนะครับเพิ่มเติมว่าความเร่งด่วนนั้นต้องเป็นกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่พวกเราในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้านต้องช่วยกันในการที่จะตรวจสอบว่านอกเหนือจากการขาดดุลงบประมาณในระดับที่สูงที่สุดที่เคยปรากฏมาแล้วโดยทุกรัฐบาลรัฐบาลยังมีเจตนาที่จะออกพรก.กู้เงินเพิ่มเติมเนี่ยสอดคล้องกับเงื่อนไขทางกฎหมายหรือไม่
5: ทั้งนี้ฝ่ายค้านยังเตรียมเสนอยัตติต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามการใช้จ่ายเงินตามพระราชกำหนดดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าการใช้จ่ายผ่านกลไก

0: างสมจิตว่าปัจจุบันกระบวนการออกทะเบียนราษฎรและการให้สัญชาติมีความเข้มงวดมากขึ้นหลังจากที่ผ่านมาเคยเกิดประเด็นปัญหาขึ้นพร้อมขออย่านำความผิดของบุคคลบางรายไปเหมารวมทั้งหมดทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องมีการสังคายนาเพราะมีกฎหมายและระเบียบรองรับอยู่แล้วสิ่งสำคัญคือป้องกันไม่ให้มีผู้ที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายหรือมีประวัติไม่ดีเข้ามาอยู่ในระบบพร้อมย้ำว่าหากมีการกระทำผิดจะใช้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการสำหรับกรณีการจับกุมชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมากเรื่องนี้ได้รับรายงานตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลสอบสวนไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมระบุว่าได้หารือกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงกรณีการสะสมอาวุธปืนและอาวุธร้ายแรงซึ่งปัจจุบันกฎหมายไม่อนุญาตให้กระทำได้และตนเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยห้ามพกอาวุธห้ามพกพาห้ามซื้อขายและห้ามออกใบอนุญาตจึงไม่มีข้อยกเว้นโดยเฉพาะกรณีที่เป็นชาวต่างชาติย้ำว่าต้องเร่งขยายผลให้ถึงกระบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ที่ประชุมวิป3ฝ่ายกำหนดกรอบเวลาการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรียืนยันให้กลับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวันที่15พฤษภาคมนี้รวม9ชั่วโมง30นาทีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันระหว่างประธานรัฐสภาตัวแทนคณะรัฐมนตรีวิปวุฒิสภาวิปฝ่ายค้านและวิปฝ่ายรัฐบาลเพื่อเตรียมการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีมีมติยืนยันรับรองให้กลับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาว่าที่ประชุมได้ข้อสรุปกำหนดกรอบเวลาอภิปรายรวม9ชั่วโมงและหากการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จสามารถขยายเวลาเพิ่มได้อีก30นาทีแบ่งเวลาตามสัดส่วนของแต่ละฝ่ายพร้อมย้ำว่าการอภิปรายควรมุ่งเฉพาะประเด็นที่เห็นต่างหรือข้อสงสัยเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้ชี้แจงอย่างตรงประเด็นประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวอีกว่าสมาชิกสามารถอภิปรายสนับสนุนได้ในระดับเหมาะสมแต่ไม่ควรมีการอภิปรายลงลึกในรายละเอียดของร่างกฎหมายเนื่องจากผ่านกระบวนการของสภามาแล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านอาจสงสัยว่าทำไมบางร่างกฎหมายไม่ได้ถูกเสนอเข้าสู่การประชุมก็สามารถหยิบยกขึ้นอภิปรายเพื่อให้ฝ่ายรัฐบาลชี้แจงได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันรัฐบาลไม่มีนโยบายเปิดเสรีกัญชาแบบไร้การควบคุมและเตรียมปรับกฎหมายใหม่เพิ่มมาตรการควบคุมการเข้าถึงของเยาวชนการประชุมวุฒิสภาวันนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ตอบกระทู้ถามประเด็นกัญชาเสรีโดยยืนยันว่านโยบายของรัฐบาลไม่ใช่การเปิดเสรีกัญชาแบบไร้การควบคุมแต่เป็นการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์สุขภาพและเศรษฐกิจภายใต้กฎหมายและมาตรการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดพร้อมย้ำกระทรวงสาธารณสุขเตรียมยกระดับร้านจำหน่ายกัญชาให้เข้าสู่มาตรฐานสถานพยาบาลหรือคลินิกเฉพาะทางเพื่อควบคุมการจำหน่ายการใช้และการให้คำแนะนำทางการแพทย์

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมพระศรีสว่างควัตพระราชทานยารักษาโรคมะเร็งจำนวน 690,000 เม็ดแก่สปสช.เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ69พรรษาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569จำนวน 690,000 เม็ดแก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านับเป็นการหยิบยื่นโอกาสในการเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยอย่างเท่าเทียมด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์กว้างไกลของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีที่ทรงประจักษ์แจ้งว่าสุขภาวะของประชาชนคือรากฐานสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศทรงมีพระนโยบายมุ่งมั่นสถาปนาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้เป็นเสาหลักแห่งการสาธารณสุขของชาติผนวกกับพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการเภสัชกรรมจึงได้ทรงสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาให้สามารถต่อยอดสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมและทรงก่อตั้งโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริที่พระตำหนักพิมานมาศเมื่อปีพุทธศักราช2563เพื่อเติมเต็มนิเวศวิจัยการแพทย์การเภสัชกรรมและมะเร็งวิทยาให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืนโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งแห่งแรกของประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตยาและการกระจายยาตามมาตรฐานสากล PIC-GMP มีศักยภาพด้านการวิจัยทางเภสัชกรรมสามารถนำองค์ความรู้จากการวิจัยมาต่อยอดเป็นการผลิตระดับอุตสาหกรรมเพื่อให้มียารักษาโรคมะเร็งเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0992427757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันรวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
6: ว้าว
5: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่
3: โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: Refresh Refill the music
2: Chiang Mai Radio Freshness

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ 92

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ 92

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093-196-5566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Chiang Mai Radio Freshen Up
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่ Chiang Mai Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล 053-200-0002

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Chiang Mai Radio

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเริ่มต้นอนาคตที่มั่นคงเพราะสายสุขภาพคืออาชีพที่สังคมต้องการเสมอสมัครเลยวันนี้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีโทร 099-242-7757

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai. Refresh, refill the music.

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเริ่มต้นอนาคตที่มั่นคงเพราะสายสุขภาพคืออาชีพที่สังคมต้องการเสมอสมัครเลยวันนี้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีโทร099-242-7757
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: งฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์ระวีเริ่มต้นอนาคตที่มั่นคงเพราะสายสุขภาพคืออาชีพที่สังคมต้องการเสมอสมัครเลยวันนี้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์ระวีโทร099-242-7757
2: Fresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the music

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเริ่มต้นอนาคตที่มั่นคงเพราะสายสุขภาพคืออาชีพที่สังคมต้องการเสมอสมัครเลยวันนี้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีโทร 099-242-7757

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: Refresh Refill The Music

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
2: Refresh Refill the music

ริญสุขสาธุชนญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนวันนี้รายการปกิณฑกะแห่งธรรมะก็มาพบปะกับญาติกับโยมท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยก็ออกทางสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำและทุกวันในเวลาเดียวกันนี้สมาต้องขออนุโมทนาต่อญาติต่อโยมผู้ใจบุญใจกุศลที่สดับรับฟังรายการนี้คนนั้นต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างมากเอาละเพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตเนาะเอามาไหว้พระนบธรรมกันดีกว่าพระหังสัมมาสัมพุทธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์

ขาวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตรโปุริสัทธัมมสารติสัตตเทวมนุษย์นังพุทธภะคะวะติยันดุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจะมนะปุสสะกุณัสสะโทปะปะกะโอตุสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวาคาโตปะคะวะตาธัมโมสันติติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังเวติตัพโพวิญญูหิติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจะมนะโพสะกุณัสสะโทปะปะกะโหตุสุปินังอกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆอุโชปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญะปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังยัตตาลิปุริสโยคะเนอัตถะปุริสปุคะลาเอสัมภะคะวะโตสัมภะคะสังโฆอะหุนะโยปะหุนะโยดัคคินะโยอัญจะลิกะระณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจะมนะโพสะกุณัสสะโทปะปะกะโหตุสุปินังอกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุสักกัตโตพุทธรัตตานังโอสัตตังอุตตมังวะลังยิตังเทวมนุสสานังพุทธเตเจนะสุตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพทุกขปุปัสสเมนตุเตสักกัตโตธัมมรัตตานังโอสัตตังอุตตมังวะลังปะลิลาอุปัสสัมมานังธัมมเตเจนะสุตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพปยาบุปัสสเมนตุเตสักกัตโตสังฆรัตตานังโอสัตตังอุตตมังบะลังอาอุนัยยังปะอุนัยยังสังฆเตเจนะสุตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพโรกาบุปัสสเมนตุเตโอสังโฆสติสังคโตธัมมนังปิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพจังคาจะตถาปะเรสัมมาทุปิกะโพจังคาสัตเตเตสัพพทักษิณามุนินาสัมมาทักขะตาปะวิตาปะอุ
ริกะตาสังวัตตันติอปิญญายะนิพพานายะจะโพธิยาเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพะทาเอกัสสัมมิงสัมมาเยนะโทมุคัลลานัจจกัสสัพพังคิลานิทุกิเตติสวะโพชังเกสัตตะเตสัญเยเตจะตังอภินันทิตวารุคามุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพะทาเอกัตถะธัมมะราชะปิเคลัญเยนะปิปิริโตจุนดาเตเรนะตัญเยนะปัณณเปโตวานะสะทัลังสัมบูทิตะวาจะอาภาธาตัมมะพุทธาสิทานะโสเตเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพะทาปะยินาเตจังอภัตถาตินันนัมปิมะเยสินังมะกังอัตตะกิเลสวะปัตตานุปัตติธัมมะตังเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพะทาอัตติอุณณัสสะวิจโยธัมโมโลเกอนุตตโลสัพพสัตตะอิตัตตะยะตังตะวังกันอะยิเตวะเตปริวัจเจลัจจตันเตอมนุสสหิปะวะเกพยัคเณเกปิเสปุเตอกัลลัมลันเณวาสัพพัสสัมมามรณมุตโตตะเปตวะกัลลัมริตังตัสเสวะอนุภเวนะโอตุเทวสุขิสัทธาสุตัสสิลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจะเลตัสเสวะอนุภเวนะโอตุเทวสุขิสัทธาลิขิตังจินติตังปูชังทารณังวัจจานังขรุงปะเลสังเดสนังสุตัวตัสสะอายุปวัตตติติภวตุสัพพมังคัลลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคัลลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคัลลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์โคจังคะปริยันตุนิมิตตังสักกัตตวาอัตถิอุณณสวิจัยโยมนต์พระคาถาศักดิ์สิทธิ์นี้จงมาปกป้องคุ้มครองรักษายังตนตัวเองข้าพระเจ้าและญาติโยมยิ่งใจท่านผู้ฟังทุกคนแม่นว่าตะลงโลกาเปียติเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นนักเป็นร้ายในสรีระร่างกายในกายนอกกายกินยาหมอยาบ่หาย
ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมากำจัดโรคภัยไข้เจ็บอันหนักอันร้ายที่เกิดมีในสรีระร่างกายของข้าพเจ้าและญาติโยมจงอันตรธานสุขหายมีเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตุกออกไก่เลยไก่ก็เดินทางด้วยความปลอดภัยไปก็มีชัยชนะกลับมาก็มีโชคอยู่ปราศจากอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยโรกาภัยอุปัตติภัยภัยทั้งหลายอย่าได้มาใกล้มาไกลขออยู่สุขกายสบายใจมีสติและปัญญาประตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทแม้นว่าญาติโยมทำการค้าการขายสิ่งหนึ่งประการใดอันชอบธรรมจงสำฤทธิ์ผลและความเจริญก้าวหน้าหน้าที่จงบังเกิดแก่ทุกท่านสมดังคำปอนดัดว่าอายุวันนะสุขะปละโดยจิมเหมือนกันผู้จุคนเตอกรมอุตุได้ประกาศบอกจักเตือนเรื่องพายุสนร้อนเรื่องฟ้าเรื่องฝนเรื่องลมเรื่องลูกเก็บนับตั้งแต่ตะวันวามาจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้24ชั่วโมงอาตมาและยมก็โชคดีที่ผ่านมาและต้องอยู่ต่อไปเพื่อคำจูพุทธศาสนา100สาวพระภาษาแต่ว่ากินก็ง่ายแล้วก็อยู่วัดก็มีญาติมีโยมมาจากอำเภอแม่วางบ้านปากกายยอนตลอดจนโอยเนียมแม่วางมีป้าน้อยสยาป้าน้อยสง่าแม่วนิดากันดียะได้นำเอาญาติพี่น้องที่อยู่ทางภาคใต้อยู่ทางภาคกลางอยู่ทางเหนือเฮา10กว่าท่านมากระทำบุญถวายโภชนะอาหารต้องขอขอบใจเป็นอย่างมากฉันเข้าแล้วตะวาก็อยู่วัดก็ทำพิธีในการลาสิกขาบทแก่ลูกเนนที่บวชปิดภาคฤดูร้อนเนนเหล่านี้ญาติโยมได้อยู่มา15วันนับตั้งเป็นคฤหัสถ์18วันบวชเป็นเนน15วัน15วันผ่านไปนั้นไม่มีเหตุการณ์อันไม่ดีเกิดขึ้นมีแต่สิ่งดีๆตะวันนี้นั่งดูลูกเด่นแล้วมีความชื่นอกชื่นใจดีอกดีใจที่ได้มีทายาทสืบต่อพุทธศาสนาสามเณรนั้นบัดซึกมีอยู่15ตะวันซึกไปประมาณ20ตน15ตนจะอยู่วัด12ไปอยู่วัดสรีรังกาต้นโจกอีกตะวันนี้ญาติโยมมอบทุนการศึกษาตนละ200 200ยมติ๋มมอบถวายอีกองค์ละ100ทางมูลนิธิร่วมกตัญญูมอบถวายผ้าไตรถุงยามและปัจจัยอีก500บาทนอกนั้นมีผู้ใจบุญมอบทุนการศึกษาบาทต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อญาติโยมผู้ใจบุญ
ตั้งแต่บวชมาก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเพราะว่า

ที่อยู่ที่อาศัยข้าวปลาอาหารมื้อเช้ามื้อเพลก็ได้จัดแจงให้แก่สมณเณรได้ฉันเรียกว่าเมื่อตะวันวานี้ด้วยความดีใจปีติญาติโยมถึงจะเหลือ10กว่าตนนั้นก็ยังดีเป็นทายาทในการสืบต่อพุทธศาสนาต่อไปต่อจากนั้นก็พักผ่อนจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนการดำรงชีวิตของคนเรานั้นมันก็ลุ่มลุ่มดอนดอนเบื้องทุกข์เบื้องสุขเบื้องก็มีความสุขเบื้องก็มีความทุกข์ปะปนกันไปก็มีแต่อย่างใดก็ตามญาติโยมคนเหล่านั้นจะมีคุณมีค่าแก่ส่วนรวมเราทุกคนจะต้องมีหลักแห่งพรหมวิหารธรรมพรหมวิหารธรรมนี้ญาติโยมท่านผู้ฟังมันเป็นธรรมประจำใจเพราะว่าไม่ยิ่งว่าประจายที่เป็นผู้ประเสริฐเพราะถ้าพรหมวิหารธรรมมีอยู่กับคนไหนคนใดเพศใดวัยใดก็จะเป็นผู้มีจิตใจที่งดงามอันยิ่งใหญ่เอาคู่กันตามภาษาคนว่าใจกว้างลุงนี้ใจกว้างป้านี้ใจกว้างพี่นี้ใจกว้างอ้ายนี้ใจกว้างตุนี้ใจกว้างฉะนั้นพรหมวิหารธรรมจำเป็นยิ่งเราจะต้องมีคือเมตตาธรรมธรรมะข้อนี้กล่าวบ่อยครั้งเมตตาในญาติโยมแปลว่าความฮักแปลว่าความฮักหรือความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นมีน้ำจิตน้ำใจมีการช่วยเหลือเพื่อทุกคนนั้นได้ประสบผลประโยชน์อยู่ที่ไหนมีแต่ความอบอุ่นมีแต่ความสุขเพราะว่าภายในครอบครัวผัวเมตตาเมียเมียเมตตาผัวพ่อแม่เมตตาลูกเต้ารักลูกเต้าลูกเต้าเคารพรักพ่อรักแม่โอ้ญาติโยมครอบครัวนั้นมันอยู่สวรรค์ชั้นพรหมเพราะมีแต่ความรักมีแต่ความอบอุ่นมีแต่ไม่ตีที่ดี

บากเมียแบ่งภาระเมียลำบากผัวแบ่งภาระลูกเต้าหันพ่อแม่ทุกข์ยากลำบากก็เข้าไปแบ่งภาระเหล่านั้นด้วยความเอ็นดูด้วยความสงสารการช่วยเหลือคนอื่นนี้พ้นจากความลำบากคนที่รับการช่วยเหลือก็จะมีความสุขมีความดีใจญาติโยมฐานะที่อยู่ด้วยกันต้องปกปดเปลื้องบำบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของคนอื่นและของสัตว์ทั้งหลายเมื่อหันแล้วไปอยู่เดียวดายประมองบ่ได้รีบขวนขวายช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกอย่างหนึ่งเป็นคนที่มีความยินดีเมื่อคนอื่นเป็นได้ดีมีสุขได้ผัวดีได้มีลูกเต้าดีได้ตุ๊เจ้าดี ได้เปิ่นป้องเม็ดสมัยคำดีเปิ่นมีโจกมีลาบถูกหวยก็ได้ขายตี้ขายโอนกะปนิมากะขึ้นก็ยินดีกับเปิ้นไปอิจฉาริษยาเพราะความอิจฉาริษยาเนี่ยตกอยู่กับใครกับคนใดมีความทุกข์ตลอดที่อิจฉานี่มีทุกข์ตลอดเนอะพอออกไม่ออกเนอะฉะนั้นขอมีมุทิตาต่อกันและกันนอกนั้นบางครั้งต้องมีอุเบกขามีจิตใจเป็นกลางบ่โอนเอ็นไปข้างใดข้างหนึ่งมีจิตใจมองเป็นจริงมองเป็นกลางโดยวางจิตใจของตัวเองให้เรียบร้อยสม่ำเสมอมั่นคงญาติโยมมองเห็นการที่คนอื่นได้รับจะเป็นผลร้ายหรือผลดีก็มองด้วยความเมตตาธรรมด้วยความปรารถนาดีแล้วมีอุเบกขามีความวางเฉยวางตนยังเหมาะสมปฏิบัติตามหลักโดยเหตุด้วยผลด้วยความเที่ยงธรรมด้วยการเป็นธรรมะฉะนั้นธรรมะสี่ข้อเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาตกอยู่กับญาติโยมอยู่กับสถานที่ไหนที่ใดมีแต่ความสุขมีแต่ความอบอุ่นในตุน้องตองฝากไว้เนอเอาละพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กำหนดจัดงานวันกตัญญูวัดป่าแดงมหาวิหารประจำปีพุทธศักราช2569ตรงกับวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569วัดป่าแดงมหาวิหารจัดงานวันกตัญญูประจำปี2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่บุรพกษัตริย์มีพระเจ้าสามฝั่งแกนพระเจ้าจิโรการาชพระเมืองแก้วบุรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสมีพระญาณคัมภีร์พระมหาสวามีพระมหาเมธังกรคุบาติวิชัยพระอธิการอินแก้วอรินทโรคุบาอ่องและพระครูวิมลวรเวทเป็นต้นตลอดถึงผู้มีพระคุณต่อวัดทุกรูปทุกท่านทางวัดป่าแดงมหาวิหารได้มีกำหนดการจัดงานทำบุญวันกตัญญูกำหนดการดังนี้วันอังคารที่26พฤษภาคม2569 8:30 น.คณะศรัทธาสาธุชนพร้อมกันณวิหารวัดป่าแดงมหาวิหาร 9:19 น.ประธานจุดธูป

0: เทียนบูชาพระรัตนตรัยสมาทานเบญจศีลพระสงฆ์รับทักษิณานุปทานเจริญพุทธมนต์เราคำถวายสังฆทานถวายผ้าป่าสามัคคีบุญมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธประธานกล่าวสัมโมทนียกถาพระสงฆ์อนุโมทนาพระครูโกสิทธิ์ปริยัติยาภรณ์เจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารเจ้าคณะตำบลตุเทพเขตหนึ่งกล่าวอนุโมทนาคาถาขอบคุณเจริญจิตตภาวนาเพ่เมตตาถวายพระตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรและเชิญผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารกลางวัน 13 นาฬิกามอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรจิตวัดสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านกลุ่มสตรีแม่บ้านอสม.กลุ่มผู้สูงอายุมอบข้าวสารแก่100ครอบครัวเป็นเสร็จพิธีก็ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทายทานผ้าไตรโรงทานน้ำดื่มติดต่อ0818815690หรือ0806803005หรือร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาถนนสุเทพบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี521064-7501หรือแจ้งผ่านกลุ่มรายรักวัดป่าแดงนิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาก็เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชสาปุตสะเทโวก็ขออนุโมทนากับผู้เป็นเจ้าภาพโรงทานร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในส่วนของงานวันกตัญญู26พฤษภาคม2569ได้บุญได้ความดีโดยทั่วหน้ากันสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดดอนจันทร์และพิธีใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์งานนี้ทางวัดดอนจันทร์เชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลาคณะศรัทธาวัดดอนจันทร์ศรัทธาภายในภายนอกขอเชิญชวนร่วมงาน31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดดอนจันทร์ตำบลทัศรามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้า7นาฬิกาทำบุญตักบาตร9นาฬิกาถึง18นาฬิกาส่งน้ำพระธาตุและใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์19นาฬิกาในพิธีร่วมเวียนเทียนงานนี้มีพระประชานาถมุนีเจ้าวาดวัดดอนจันทร์พร้อมศรัทธาของวัดดอนจันทร์หน่วยงานองค์กรเทศบาลตำบลทัศรานศรัทธาภายในและศรัทธาภายนอกขอเชิญชวนท่านร่วมงาน31พฤษภาคม2569ในประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดดอนจันทร์และพิธีใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์ได้บุญได้บารมีได้ความสุขโดยทั่วหน้ากัน
1: ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านร่วมงานทำบุญปล่อยหลวงฉลองกุฏิสงฆ์องหลวงณวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันที่13ถึง17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทานถวายพระสงฆ์จำนวน169ชุดชุดละ 2,500 บาททายทานรับหัววัดจำนวน350หัววัดชุดละ500บาทติดต่อสอบถามแจ้งความจำนงบริจาคได้ที่วัดวังสิงห์คำโทรศัพท์081-783-6540 081-783-6540ก็เป็นส่วนอนุโมทนากับงานทำบุญปล่อยหลวง ฉลองกุฏิสงฆ์โฮงหลวงของวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันมีพระครูพิสิทธิ์ศรีราพรเจ้าวาดวัดวังสิงห์คำรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นประธานสงฆ์ในการจัดงานพร้อมด้วยคณะศรัทธาของวัดวังสิงห์คำทุกครัวเรือนเชิญท่านร่วมงานบุญงานกุศลนี้โดยพร้อมเพียงกัน
0: ทุกคนต่างรู้กันอยู่แล้วว่าการออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อร่างกายและสุขภาพของเราแต่การออกกำลังกายสม่ำเสมอนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือวินัยและเจ้าสิ่งนี้อาจเป็นเรื่องยากของใครหลายคนรู้หรือไม่ว่าเพียงเดินเพิ่มวันละ 1,000 ก้าวที่สามารถทำได้ง่ายๆและมีประโยชน์อย่างมากผลการวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารจากการติดตามชีวิตกลุ่มตัวอย่างจำนวน 226,889 รายต่อเนื่องเป็นเวลากว่า7ปีโดยวัดผลจากการเดิน 3,867 ก้าว 5,537 ก้าว 7,370 ก้าวและ 11,529 ก้าวไปตามลำดับนั้นก็พบว่ากลุ่มที่เดินเพิ่มขึ้นวันละ500ก้าวจะเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลงกว่า 7% และอีกกลุ่มที่เดินมากขึ้นเรื่อยๆวันละ 1,900 โอกาสเสียชีวิตด้วยสาเหตุโดยรวมลดลงกว่า 15% และส่งผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดสุขภาพจิตและการควบคุมน้ำหนักคุณสามารถเริ่มต้นด้วยการเพิ่มจำนวน9ทีละน้อยก็เป็นส่วนที่การเดินวันละ 19,000 ดีจริงหรือเป็นหัวข้อที่ให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบโดยทุกฝีก้าวนับเป็นก้าวย่างสู่การสร้างหัวใจแข็งแรงและทำให้อายุยืนยาวขึ้นยิ่งเดินมากยิ่งอายุยืนยิ่งเดินมากขึ้นหัวใจของเราก็ยิ่งแข็งแรงมากขึ้นการออกกำลังกายให้หัวใจแข็งแรงนั้นไม่จำเป็นต้องออกกำลังด้วยการเล่นกีฬาอย่างหนักแต่เป็นการออกกำลังเพื่อให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ทำงานอย่างต่อเนื่องพร้อมกันซึ่งจะช่วยให้ออกซิเจนเผาผลาญอาหารหรือไขมันที่สะสมในร่างกายทำให้เลือดไหลเวียนสูบฉีดได้ดีช่วยเสริมระบบหลอดเลือดลดความดันโลหิตและเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลดีในร่างกายนอกจากนั้นการเดินยังดีต่อใจของเราด้วยในทุกย่างก้าวจะทำให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้นช่วยลดความเครียดเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มระดับการใช้พลังงานในร่างกายช่วยในการควบคุมน้ำหนักตัวและเพิ่มความคงทนของร่างกายในทุกวันด้วยข้อมูลจากสาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัยภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลระบุว่าจริงๆแล้วที่มาของคำกล่าวนี้มาจากคำโฆษณาของบริษัทญี่ปุ่นที่ผลิตเครื่องนับก้าวตั้งแต่ปีคริสตศักราช1965และยังติดหูผู้คนทั่วไปอยู่จนถึงปัจจุบันจะว่าไปเป้าหมายการเดินวันละ 19,000 เพื่อสุขภาพที่ดีก็มีเหตุผลรองรับอยู่เหมือนกันเพราะคนวัยทำงานมักจะเดินได้วันละราวๆ 5,000 ถึง 7,000 ก้าวถ้าเพิ่มการเดินออกกำลังกายอีกวันละ30นาทีน่าจะได้อีก 3,000 ถึง 4,000 ก้าวรวมแล้วก็น่าจะใกล้เคียง 10,000 ก้าวต่อวันอย่างไรก็ตามมีงานวิจัยเมื่อเร็วๆนี้พิสูจน์ว่าการเดินที่ต่ำกว่าเป้าหมายวันละ 19,000 เดินให้ได้วันละ 7,000 ถึง 19,000 ก็ยังส่งผลดีต่ออัตราการเสียชีวิตของผู้ร่วมวิจัยไม่น้อยกว่าการเดินวันละ 19,000 เช่นกันดังนั้นการเดินให้ได้อย่างน้อยวันละ 7,000 ถึง 8,900 น่าจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแน่นอนข้อมูลยิ่งเดินยิ่งอายุยืนดีต่อสุขภาพยิ่งไปกว่านั้นยังมีงานวิจัยอีกหลายชิ้นที่พิสูจน์ว่าการเพิ่มจำนวนก้าวเดินให้มากขึ้นส่งผลดีต่อสุขภาพมากกว่าการเดิน ให้ถึงเป้าหมายเป็นจำนวน9ต่อวันด้วยซ้ำไปตัวอย่างงานวิจัยทำให้คนไข้โรคเบาหวานที่ให้คนไข้เดินเพิ่มขึ้นจากการเดินเฉลี่ยวันละ 5,009 เป็น 6,209 ทำให้คนไข้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นอีกงานวิจัยหนึ่งทำให้คนไข้หญิงสูงอายุที่มีไขมันในเลือดสูงที่ให้คนไข้เดินเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 6,800 เป็น 8,509 ต่อวันพบว่าช่วยให้ระดับไขมันในเลือดลดลงนอกจากนั้นยังมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งเปรียบเทียบคน2กลุ่มกลุ่มแรกเดินน้อยกว่าวันละ 4,900 กับกลุ่มที่2เดินมากกว่าวันละ 8,900 พบว่ากลุ่มที่เดินมากมีอัตราการเสียชีวิตน้อยกว่ากลุ่มที่เดินน้อยข้อสรุปว่าถ้าท่านสามารถเดินได้ถึงหรือเกินกว่าวันละ 19,000 อยู่แล้วก็ขอให้เดินต่อไปแต่ถ้าท่านเดินได้น้อยกว่านั้นก็ไม่ต้องท้อขอให้ลองตั้งเป้าหมายและเดินให้ได้สักวันละ 8,900 เชื่อว่าสุขภาพของท่านจะดีขึ้นแน่ๆจำนวน9ที่เหมาะสมในการเดินต่อวันแตกต่างกันไปตามกลุ่มอายุโดยทั่วไปผู้ใหญ่ควรตั้งเป้าหมาย 8,000 ถึง 19,000 ต่อวันเพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพทุกก้าวที่เพิ่มขึ้นก็ล้วนมีประโยชน์ต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจำนวนก้าวจาก 5,000 เป็น 6,900 ก็สามารถส่งผลดีต่อสุขภาพได้ก็มีคำแนะนำช่วงอายุผู้ใหญ่18ถึง59ปีควรตั้งเป้าหมาย 8,000 ถึง 19,000 ต่อวันเพื่อลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป 6,900 ถึง 8,900 ต่อวันช่วยรักษาความคล่องตัวและลดความเสี่ยงสุขภาพเด็กและวัยรุ่นควรเดินมากกว่า 12,900 ต่อวันเพื่อรองรับการเจริญเติบโตเหตุผลดีๆที่ควรเดินออกกำลังกายนายแพทย์ธนาวุฒิเลิศเอกธรรมศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อโรงพยาบาลพญาไท3ระบุว่าการเดินเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการออกกำลังกายที่ง่ายสะดวกและลงทุนน้อยเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยซึ่งการเดินที่ถูกต้องและสม่ำเสมอใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีแต่กลับสร้างเสริมสุขภาพที่แข็งแรงของเราได้ในระยะยาวช่วยให้ระบบต่างๆภายในร่างกายทำงานได้ดีมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นจนเราต้องประหลาดใจทีเดียวช่วยลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อการเดินที่ถูกสุขลักษณะอย่างสม่ำเสมอสามารถเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนได้เพราะช่วยลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนชะลอการสูญเสียมวลกระดูกเพราะการเดินเป็นการออกกำลังกายแบบต้านแรงโน้มถ่วงโลกทำให้กระดูกถูกกระตุ้นให้ผลิตเซลล์ออกมามากขึ้นลองสังเกตคนที่นอนหรือนั่งทั้งวันจะพบว่ามวลกระดูกจะลดลงกล้ามเนื้อรีบเหลวไม่กระชับการออกกำลังเพียงวันละ30นาทีจะช่วยให้กระดูกแข็งแรงขึ้นและลดความเสี่ยงรวมทั้งผลกระทบอันเกิดจากโรคกระดูกพรุนได้ด้วยแถมยังสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเอ็นที่ต้นขาเข่าน่องข้อเท้าช่วยกระชับหน้าท้องและสะโพกในคนที่เป็นโรคกระดูกพรุนรุนแรงหรือเคยกระดูกแตกควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่อาจเสี่ยงอันตรายควรปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาที่ต้นเหตุเสียก่อนและเลือกกิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมที่สุดส่วนท่านที่มีอาการปวดข้อเข่าข้อเท้าการเดินออกกำลังกายในน้ำก็เป็นอีกทางเลือกที่เหมาะเพราะช่วยลดแรงกดที่ข้อต่างๆและแรงต้านในน้ำจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อและเอ็นรอบข้อแข็งแรงขึ้นช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดสารพัดโรคร้ายผลวิจัยด้านสุขภาพสตรีมหาวิทยาลัยฮาวาพบการเดินต่อเนื่อง 3-5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมและมะเร็งมดลูกได้กว่า 54%ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ 20% อีกทั้งการเดินยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่2ได้มากถึง 60% ผลการศึกษา พบว่าการเดินวันละ10ถึง15นาทีทำให้อาการโรคเบาหวานดีขึ้นและยังเป็นการช่วยให้อินซูลินทำงานดีขึ้นร่างกายสามารถนำน้ำตาลไปใช้งานได้ดีขึ้นหมายถึงสามารถควบคุมเบาหวานได้ดีขึ้นนั่นเองนอกจากนี้การเดินเร็วติดต่อกันนาน21นาทีต่อวัน4ถึง5วันต่อสัปดาห์หรือ 2.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จะสามารถลดความเสี่ยงต่อภาวะโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจได้ถึง 31% จึงมีคำกล่าวที่ว่าการเดิน1นาทีจะทำให้ชีวิตยาวขึ้นอีก12นาทีเลยทีเดียวชะลอความจำเสื่อมมีการทดลองว่าคนที่เดินไปคิดไปสามารถคิดงานดีๆได้มากกว่าการนั่งอยู่เฉยๆถึง 60% ในการศึกษายังพบว่าการเดินออกกำลังกายนาน40นาที3วันต่อสัปดาห์สามารถเพิ่มขนาดสมองที่เชื่อมโยงกับการวางแผนและความจำได้ทั้งยังช่วยทำให้เลือดไหลเวียนดีและไปเลี้ยงสมองมากขึ้นการเดินไปในส่วนของผู้สูงวัยจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการหดตัวของสมองและสามารถรักษาความทรงจำได้นานหลายปีชะลอความเสื่อมของสมองในผู้สูงวัยได้การเดินทำให้หลั่งสารแห่งความสุขการออกกำลังกายด้วยการเดินเร็วต่อเนื่องจะกระตุ้นให้สมองเกิดการหลั่งสารเอนโดฟินสารแห่งความสุขสารเคมีธรรมชาติที่มีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดและทำให้จิตใจสบายสดชื่นอารมณ์ดีคลายความเครียดลดความวิตกกังวลลดความซึมเศร้าทำให้นอนหลับง่ายหลับดีขึ้นเพิ่มภูมิคุ้มกันมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งศึกษาพบว่าการเดินต่อเนื่อง 30-45 นาทีต่อวันสามารถเพิ่มจำนวนเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายได้การเดินทำให้กระเพาะลำไส้มีการเคลื่อนไหวส่งผลให้การย่อยอาหารและขับถ่ายดีขึ้นการเดินลดน้ำหนักยังทำให้มีรูปร่างที่สมส่วนหุ่นดีอีกด้วยในผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากอาจใช้การเดินช่วยลดน้ำหนักตัวได้โดยเดินวันละประมาณ1ชั่วโมงจะทำให้การเผาผลาญพลังงานในร่างกายเพิ่มขึ้นการเดินด้วยความเร็ว3กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อเนื่อง30นาทีจะเผาผลาญพลังงานได้ประมาณ75แคลอรี่หากเพิ่มความเร็วเป็น4ถึง5กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะสามารถเผาผลาญพลังงานได้99แคลอรี่และหากเดินเร็วขึ้นเป็น6กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะสามารถเผาผลาญพลังงานได้ถึง150แคลอรี่สังเกตคนญี่ปุ่นจะสุขภาพแข็งแรงไม่อ้วนเพราะถูกฝึกให้ขยันเดินตั้งแต่เด็ก109ที่เราเดินเท่ากับ1นาทีของการยกน้ำหนัก159ที่เราเดินเท่ากับ1นาทีของการว่ายน้ำและการปั่นจักรยานการออกกำลังกายด้วยการเดินที่ถูกสุขลักษณะเดินปล่อยไหลสบายสบายไหลไม่ห่องุ้มไม่ก้มจนเกินไปสายตามองตรงไปข้างหน้าประมาณ 5-6 เมตรเดินลงน้ำหนักด้วยส้นเท้าแล้วค่อยวางเท้าลงจนเต็มฝ่าเท้ากดปลายเท้าและยกส้นเท้าขึ้นเพื่อส่งน้ำหนักไปที่เท้าส่วนหน้า

ได้ความถี่ของการออกกำลังในด้านการออกกำลังกายควรเดินอย่างน้อย 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์และกระทำอย่างสม่ำเสมอเคล็ดลับการเดินให้มีประสิทธิภาพไม่บาดเจ็บประเมินร่างกายก่อนออกเดินผู้ที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนควรตรวจร่างกายว่ามีโรคประจำตัวหรือไม่มีทานยาหรือประวัติการดูแลพิเศษให้พกติดตัวไว้การเดินควรเริ่มจากน้อยๆก่อนเช่นเดิน5นาทีแล้วสังเกตว่าร่างกายรับไหวหรือไม่แล้วค่อยๆเพิ่มเวลาให้มากขึ้นค่อยเป็นค่อยไปอย่าหักโหมเพราะอาจทำให้เกิดผลเสียได้เลือกใส่เสื้อผ้ารองเท้าสำหรับการออกกำลังกายควรเลือกสวมเสื้อกางเกงที่ยืดหยุ่นระบายเหงื่อได้ดีรองเท้าควรเป็นรองเท้าสำหรับออกกำลังกายป้องกันการลื่นหรือหกล้มไม่บีบนิ้วเท้าน้ำหนักเบากระชับข้อเท้าได้ดีพื้นมีวัสดุลดแรงกระแทกเพื่อช่วยกระจายน้ำหนักมีแรงส่งในการยกเท้าทำให้เมื่อยช้าลงช่วยป้องกันการบาดเจ็บที่เอ็นฝ่าเท้าข้อเท้าเข่าหรือขาทำให้เดินสบายเดินได้ต่อเนื่องและนานขึ้นอย่าลืมวอร์มอัพคอนดาวก่อนหลังการเดินการเดินเพื่อออกกำลังกายควรอบอุ่นร่างกายด้วยการวอร์มอัพเบาๆยืดเส้นยืดสายกล้ามเนื้อข้อต่อก่อนการเดินเพื่อให้ร่างกายรับรู้ถึงการเตรียมพร้อมในการทำงานระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบไหลเวียนเลือดระบบหายใจกล้ามเนื้อข้อต่อนอกจากนี้ก่อนหยุดเดินต้องค่อยๆผ่อนแรงเป็นคอนดาวคือและยืดกล้ามเนื้อเบาๆจะช่วยลดอาการบาดเจ็บจากกล้ามเนื้ออักเสบหรือเป็นตะคริวทั้งยังเป็นการช่วยปรับระดับการทำงานของหัวใจปอดเข้าสู่ระยะผ่อนคลายหลังออกกำลังกายซึ่งมีความสำคัญมากโดยเฉพาะในผู้สูงวัยเพื่อไม่ให้เกิดภาวะระบบกล้ามเนื้อข้อต่อรวมถึงระบบหัวใจและหลอดเลือดหยุดกระทันหันแกว่งแขนเพิ่มแรงส่งและทำให้ระบบน้ำเหลืองทำงานได้ดีแรงเหวี่ยงเบาๆจากการแกว่งแขนจะทำให้มีแรงช่วยส่งให้ร่างกายไปข้างหน้าช่วยให้การเดินทรงตัวมีประสิทธิภาพและเดินได้คล่องแคล่วมากขึ้นที่สำคัญตำราแพทย์แผนจีนที่ใช้กันมานับพันปีเชื่อว่าในบริเวณรักแร้ขาหนีบเป็นจุดรวมของเส้นเลือดเส้นประสาทและต่อมน้ำเหลืองจากสมองไปยังอวัยวะส่วนต่างๆซึ่งระบบน้ำเหลืองไม่มีปั๊มเหมือนระบบเลือดที่มีหัวใจดังนั้นการเดินแกว่งแขนจึงช่วยกระตุ้นให้น้ำเหลืองตามข้อพับต่างๆเกิดการไหลเวียนดีช่วยระบายและขับของเสียที่ค้างๆตามจุดต่างๆการแกว่งแขนจากข้างหน้าไปข้างหลังตามจังหวะก้าวเท้าไม่ควรแกว่งแรงจนเกิดการกระชากหัวไหล่อาจเกิดการอักเสบของเอ็นข้อไหล่เรื้อรังได้การเดินขึ้นบันไดหรือทางราดชันการเลือกเดินออกกำลังในพื้นที่เอียงราดชันหรือขั้นบันไดจะเป็นการเดินที่กระตุ้นให้สมองหัวใจปอดและกล้ามเนื้อทำงานมากขึ้นเผาผลาญพลังงานได้มากกว่าการเดินเร็ว 2-3 เท่าทีเดียวบางงานบ้านไม่สามารถทำให้หัวใจและหลอดเลือดให้ทำงานเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องได้จะไม่ถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่สามารถเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายได้อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามการทำงานบ้านก็ยังเป็นกิจกรรมการออกแรงที่ดีอย่างหนึ่งดีกว่าไม่ออกแรงอะไรเลยสำหรับท่านที่ไม่มีเวลาออกกำลังกายจริงๆก็ควรหาโอกาสเดินให้ได้มากที่สุดในระหว่างวันเช่นการเดินแทนการนั่งรถการเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์อย่างน้อยให้ร่างกายได้ต้านแรงโน้มถ่วงของโรคไม่เสี่ยงกับภาวะกระดูกพรุนในอนาคตแต่ถ้าใครเดินได้น้อยจริงๆลองเริ่มตั้งเป้าหมายที่จะพยายามเดินเพิ่มสักวันละ 1,000 ถึง 2,000 ก้าวแล้วปฏิบัติให้จริงจังถ้าทำได้แล้วก็ค่อยๆขยับเป้าหมายขึ้นไปช้าๆ

0: ค่อยเป็นค่อยไปเชื่อว่าการเดินให้มากขึ้นส่งผลดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนก็ขอบคุณข้อมูลที่อ้างอิงจากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโรงพยาบาลพญาไท3ข้อมูลข่าวสารจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ในหัวข้อข่าวเพื่อสุขภาพเดินเพิ่มวันละ 1,900 อายุยืน 15% ดีต่อหัวใจดีต่อสุขภาพข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กำหนดจัดงานวันกตัญญูวัดป่าแดงมหาวิหารประจำปีพุทธศักราช2569ตรงกับวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569วัดป่าแดงมหาวิหารจัดงานวันกตัญญูประจำปี2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่บุรพกษัตริย์มีพระเจ้าสามฝั่งแกนพระเจ้าติโรการาชพระเมืองแก้วบุรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสมีพระญาณคัมภีร์พระมหาสวามีพระมหาเมธังกรคุบาติวิชัยพระอธิการอินแก้วอรินทโรคุบาอ่องและพระครูวิมลวรเวทเป็นต้นตลอดถึงผู้มีพระคุณต่อวัดทุกรูปทุกท่านทางวัดป่าแดงมหาวิหารได้มีกำหนดการจัดงานทำบุญวันกตัญญูกำหนดการดังนี้วันอังคารที่26พฤษภาคม2569 8:30 น.คณะศรัทธาสาธุชนพร้อมกันณวิหารวัดป่าแดงมหาวิหาร 9:19 น.ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสมาทานเบญจศีลพระสงฆ์รับทักษิณานุปทานเจริญพุทธมนต์เล่าคำถวายสังฆทานถวายผ้าป่าสามัคคีบุญมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธประธานกล่าวสัมโมทนียกถาพระสงฆ์อนุโมทนาพระครูโคติปริยัตยาภรณ์เจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารเจ้าคณะตำบลสุเทพเขต1กล่าวอนุโมทนาคาถาขอบคุณเจริญจิตตภาวนาเพ่เมตตาถวายพระตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรและเชิญผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารกลางวัน 13:00 น.มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรติดวัดสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านกลุ่มสตรีแม่บ้านอสม.กลุ่มผู้สูงอายุมอบข้าวสารแก่100ครอบครัวเป็นเสร็จพิธีก็ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทายทานผ้าไตรโรงทานน้ำดื่มติดต่อ0818815690หรือ0806803005หรือร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาถนนสุเทพบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี521064751หรือแจ้งผ่านกลุ่มรายรักวัดป่าแดงนิมิตตังสาธุปานังกตัญญูกตเวทิตาก็เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชสาปุจจะเทโวก็ขออนุโมทนากับผู้เป็นเจ้าภาพโรงทานร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในส่วนของงานวันกตัญญู26พฤษภาคม2569ได้บุญได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
1: โบราณว่าไว้ลักษณะของคนที่มีบุญเก่ามาเกิดสังเกตได้ง่ายๆจากสิ่งเหล่านี้และถ้าคุณมีมากกว่า1ข้อคุณก็คือคนที่มีบุญเก่าติดตัวมาจากอดีต 1. คนที่มีอายุยืนเพราะในอดีตไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายผลบุญก็เลยส่งผลมายังปัจจุบันทำให้อายุยืนยาวกว่าใครๆ 2. คนที่มีพลานามัยสมบูรณ์เพราะในอดีตนั้นคนเหล่านี้มักจะให้ทานด้วยข้าวปลาอาหารมากมายในชาตินี้ก็เลยมีสุขภาพที่ดีกินข้าวได้อิ่มนอนหลับได้อย่างสบาย 3. คนที่มีผิวพรรณดีเพราะในอดีตนั้นได้รักษาศีลและให้ทานด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในชาตินี้ก็เลยมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสดใสรูปงามกว่าใครๆ 4. คนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะในอดีตนั้นไม่รังแกใครไม่ยุ่งเรื่องของใครไม่ทำสิ่งไม่ดีกับคนอื่น ในชาตินี้ก็เลยมีร่างกายที่ดีและสมบูรณ์ครบ32 5คนที่มีอำนาจมีคนเกรงใจเพราะในอดีตนั้นมีมุทิตาจิตใครทำความดีก็อนุโมทนาให้ไม่อิจฉาริษยาใครในชาตินี้ก็เลยมีคนนับหน้าถือตามีอำนาจมีบริวารมากมาย 6. คนที่ฉลาดและมีสติปัญญาเป็นเลิศเพราะในอดีตคบแต่คนมีความรู้คบบัณฑิตคบแต่คนดีๆฝึกสมาธิเจริญปัญญาอยู่เป็นประจำในชาตินี้ก็เลยเป็นคนฉลาดหัวไวมีสติปัญญาเป็นเลิศ 7. ผู้ที่ร่ำรวยมีทรัพย์สินมากมายเพราะในอดีตชอบให้ทานชอบทำบุญ

0: Radio Freshen Up. มาเป็นสมาชิกกับบ้าคลับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์ห้าเกิดมีแต่ขันธ์ห้าดับ
7: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
6: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
7: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
6: เชื่อมั่นในความดี
7: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
6: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการมีความเห็นชอบเช่นเห็นว่าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วนั้นมีจริง
8: ทำดี
6: ด้วยการมีความเห็นชอบเช่นเห็นว่าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วนั้นมีจริง
8: เพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
7: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
6: Mass
7: FM เชื่อมั่นในความดี
9: มงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
6: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการอยู่ในถิ่นที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีหนึ่งความเป็นผู้ทำความดีเตรียมพร้อมไว้แต่ต้นหนึ่งการตั้งตนไว้โดยชอบธรรมหนึ่ง3ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงสุดมาสู่ชีวิตสาธุ
7: สาธุ
6: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวง ข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
9: พระพุทธองค์ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
6: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
9: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้วกล้าองอาจ
6: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
9: และ 5. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาต

0: ีลมี5ประการคือ
1: 1. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

0: ใกล้ตายย่อมไม่หลงสติ
1: และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไป

0: ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์

พญามารซึ่งเนรมิตแขนตั้งพันถืออาวุธครบมือขี่ช้างพลายครีเมฆพร้อมด้วยเสนามารโห่ร้องกึกก้องเข้ามารุกรานพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมมุนีทรงชนะด้วยธรรมวิธีมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้นขอชัยชนะและความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่ท่าน

อาละวะกะยักษ์ผู้ดุร้ายผู้มีจิตกระด้างลำพองหยาบช้ามีฤทธิ์ยิ่งกว่าพญามารเข้ามาราวีตลอดรุ่งราตรีพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมมุนีทรงชนะโดยใช้วิธีทรมานเป็นอันดีคือขันติธรรมด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้นขอชัยชนะและความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่ท่าน

พญาช้างชื่อนาราคีรีซึ่งกำลังเมามันร้ายแรงดุดไฟป่าลุกลามร้องโกนจนาดดุดฟ้าฟาดพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมมุนีทรงชนะด้วยเมตตาธรรมดุดรถราดด้วยน้ำเย็นด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้นขอชัยชนะและความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่ท่าน

จอมโจรองคุลิมานผู้มีฝีมือผู้แสนทารุณร้ายกาจถือดาบไล่ฆ่าพระพุทธองค์ไปตลอดระยะทางสามโยชน์พระพุทธเจ้าพุทธมุนีทรงชนะด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้นขอชัยชนะและความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่ท่าน

ันนี้นางจินจะมารวิกาใช้มายานำท่อนไม้กลมผูกติดท้องแล้วกล่าวว่าตั้งครรภ์กับพระองค์พระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมมุนีทรงชนะด้วยวิธีสงบจิตเป็นสมาธิอันงามระงับพระหฤทัยในท่ามกลางฝูงชนด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้นขอชัยชนะและความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่ท่าน

0: านี
1: สัจจะนิครนผู้มีนิสัยตลบตะแลงมีสันดานโอ้อวดมีใจมืดมนยกตนข่มท่านพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมุนีทรงชนะด้วยวิธีเทศนาให้เกิดปัญญาอันรุ่งเรืองเหมือนจุดประทีปให้เกิดความสว่างแก่ผู้มืดบอดด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้นขอชัยชนะและความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่ท่าน

นาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากแต่มีความรู้ผิดพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมมุนีทรงชนะโดยแสดงอุปเทศแห่งฤทธิ์แก่พระโมคคัลลานะเถระพุทธชิโนรสและอนุญาตให้เนรมิตกายเป็นนาคราชไปทรมานด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้นขอชัยชนะและความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่ท่าน

นี้ท้าวผกาพรหมผู้สำคัญตนผิดว่าเป็นผู้มีคุณอันบริสุทธิ์ถือมั่นในความเห็นผิดนั้นเหมือนดังถูกงูร้ายรึงรัดไว้แน่นแฟ้นพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมมุนีทรงชนะด้วยวิธีอันวิเศษคือเทศนาญาณด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้นขอชัยชนะและความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่ท่าน

0: โย
1: นรชนใดไม่เกียจคร้านสวดก็ตามระลึกก็ตามซึ่งพระพุทธชัยมงคล8คาถานี้ทุกวันผู้นั้นย่อมละเสียซึ่งความชั่วร้ายอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเข้าถึงซึ่งความหลุดพ้นจากกิเลสซึ่งเป็นที่บรมสุขแล

พุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกประกอบด้วยพระมหากรุณาเมื่อทรงมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงจึงทรงสร้างสมบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้เต็มเปี่ยมสมบูรณ์ทรงถึงแล้วซึ่งความตรัสรู้อันอุดมด้วยการกล่าวคำสัตว์จริงนี้ขอชัยชนะและความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่ท่าน

0: ขอท่านจงมีชัยชนะในพิธีมงคลหรือในการทำดีใดๆเหมือนพระจอมมุนีผู้ทรงชนะมารที่โคนต้นโพทรงถึงความเป็นผู้เลิศในสัพพพุทธาภิเษกทรงปราโมทย์อยู่บนบัลลังก์แห่งชัยชนะนิรันดร์บัลลังก์แห่งความไม่พ่ายแพ้อีกต่อไปอันสูงส่งเป็นจอมมหาปัทภีทรงเพิ่มพูนความชื่นชมยินดีแก่เหล่าประยุรญาติสากยะวงศ์ฉะนั้นเวลาใดๆที่สัตว์ประพฤติดีงามถูกต้องชื่อว่าฤกษ์ดีมงคลดีเวลานั้นๆชื่อว่าสว่างดีรุ่งดีและเป็นขณะที่ดีชั่วครู่ที่ดีการนอบน้อมบูชาเคารพในผู้ดำเนินชีวิตอย่างประเสริฐยิ่งทั้งหลายการกระทำทางกายที่ดีที่เรียกว่าเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาการพูดจาวจีกรรมที่ดีที่เป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาความนึกคิดมโนกรรมที่ดีที่เป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาความปรารถนาในทางที่ดีของท่านที่เป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาหากสัตว์ใดทำกรรมที่ดีเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาแล้วย่อมได้รับประโยชน์ทั้งหลายที่ดีอันเป็นส่วนเบื้องขวาเช่นกัน
1: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะและวันนี้ขอนำพระพุทธพจน์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วความตอนหนึ่งว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสัปปุริสทาน5ประการนี้5ประการเป็นไฉนคือสัตบุรุษย่อมให้ทานด้วยศรัทธา1ย่อมให้ทานโดยเคารพ1ย่อมให้ทานโดยกาละอันควร1เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทาน1ย่อมให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่น1ดูกระภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษคลั้นให้ทานด้วยศรัทธาแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีรูปสวยงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยผิวพรรณงามยิ่งนักในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผลหรือบังเกิดขึ้นครั้นให้ทานโดยเคารพแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีบุตรภรรยาทาสคนใช้หรือคนงานเป็นผู้เชื่อฟังเงี่ยโสดลงสดับคำสั่งตั้งใจใคร่รู้ในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผลครั้นให้ทานโดยกาละอันควรแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและย่อมเป็นผู้มีความต้องการที่เกิดขึ้นตามการบริบูรณ์ในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผล

จากทายาทในที่ที่ทานนั้นผลิตผลดูกระภิกษุทั้งหลายสัปปุริสทาน5ประการนี้แลและนับจากเวลานี้เป็นต้นไปขอเชิญทุกท่านได้น้อมใจสดับตรับฟังพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่

0: เอาละเอากันง่ายๆนะพุทธเจ้าสอนอย่างนี้อยากได้รูปที่ถูกใจอยากได้เสียงที่ถูกใจอยากได้กลิ่นที่ถูกใจอยากได้รสที่ถูกใจอยากได้สัมผัสที่ถูกใจเนี่ยเขาเรียกว่ากามตัณหาทั้งหมด5ตัวนี้เลยเป็นเหตุเกิดทุกข์นะคะเป็นเหตุเกิดทุกข์นะคะพวกเราว่าจริงหรือไม่จริงเอาละคำถามจะสอนเรื่องต่อไปนะสอนเรื่องนี้สำคัญนะพวกเราตั้งใจฟังหน่อยกรุณาตั้งใจฟังหน่อยอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นเนี่ยเรียกว่ากามตัณหาและเป็นเหตุเกิดทุกข์คำถามต่อไปแล้วคุณเคยได้ไหมเนี่ยชวนคิดนะฮะช่วยคิดหน่อยคุณเคยได้ไหมเนี่ยดูให้ดีเสียงเพราะสมมติว่าเพลงนะฮะเพลงเนี่ยเพราะเราก็เปิดตึ๊บเลยเปิดแล้วก็ฟังติวก็ดับไปไหมคะเสียงดับไปไหมคะเสียงดับไปเรื่อยๆวิญญาณที่ได้ยินก็เป็นวิญญาณใหม่ใช่ไหมคะพอเสียงอันนี้เข้ามาก็เป็นวิญญาณหนึ่งอีกเสียงหนึ่งก็อีกวิญญาณหนึ่งก็ดับไปดับไปดับไปแล้วพอจบเพลงดับหมดเลยไหมคะได้อะไรไหมคะสรุปแล้วอุตส่าห์ไปซื้อมาตั้งแพงเนี่ยนะเอามานั่งฟังก็ไม่ได้เสียงเขาจะไม่ได้แล้วบอกเอ้าไม่ได้ก็เปิดอีกรอบสิเอ้าเปิดอีกก็ดับอีกเปิดอีกก็ดับอีกถูกไหมคะเขาบอกไม่ใช่ฉันไม่ใช่อยากได้เสียงภิกษุณีไม่เข้าใจอยากได้ความสุขใจที่เกิดจากการได้ยินเสียงเหรออ้าวงั้นก็เมื่อกี้เอาดูเป็นคู่ๆนะคะตาคู่กับอะไรคะคู่ๆกับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับลิ้น
1: คู่กับรส
0: กายคู่กับสิ่งสัมผัสกายและใจคู่กับ
1: ธรรมารมณ
0: ์ใจคู่กับเจตสิกเนาะจิตคู่กับเจตสิกก็คู่กับความรู้สึกความจำความคิดถูกไหมคะกระทบที่หูก็กระทบที่ใจกระทบที่หูกระทบที่ใจใช่ไหมคะฟังเพลงติวสุกติวสุกติวสุกติวสุกเนี่ยนะฮะมันอย่างนี้ใช่ไหมคะพอเพลงจบเสียงก็ดับหมดและสุกก็ดับไปด้วยสรุปแล้วได้หรือไม่ได้ล่ะไม่ได้เอ้ยอาจารย์ก็เอาย้อนกลับมาทบทวนอีกรอบสิอาจารย์โอเคเพลงจบละหูก็เจ็บหูแล้วฟังมานานอ่ะตอนนี้นอนให้มันสบายหาความสบายให้กับร่างกายแล้วก็คิดถึงเพลงนั้นขึ้นมาแต้วแล้วก็สุขใจอีกก็ติ๊บดับอีกไหมคะติ๊บดับติ๊บดับอีกเข้าใจไหมทีนี้ขณะที่กำลังกระทบดับอยู่กำลังทบทวนเพลงนี่ว่ามันเพราะอย่างนี้เนี่ยขณะที่กำลังอย่างนี้อยู่เนี่ยลูกก็มาถามลูกก็มาแม่ฮะดับไหมคะก็เปลี่ยนเป็นความรู้สึกเฉยเฉยใช่ไหมคะอะไรลูกแม่กุญแจอยู่ไหนแม่อ๋อกุญแจอยู่นั่นลูกหนูหาแล้วไม่เจอแม่มาดูให้หน่อยก็ต้องลุกไหมคะก็ต้องลุกไปสรุปแล้วก็ดับอีกไหมคะสรุปแล้วตาเนี่ยกระทบแตบตบแตบตบแตบตบแตบตบแตบเนี่ยดับไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเราดูปัจจุบันเราจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งที่กระทบล้วนกำลังดับไปเรื่อยๆเรื่อยๆใช่หรือไม่ทุกสิ่งในอดีตดับหมดแล้วไหมคะสุขในอดีตก็ดับหมดทุกในอดีตก็ดับหมดเฉยในอดีตก็ดับหมดเนาะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ดับหมดปัจจุบันก็กำลังดับไปดับไปอนาคตก็ดับอย่างนี้แหละสรุปแล้วได้หรือไม่ได้คนที่เห็นว่ามันไม่ได้เนี่ยเขาก็เลยเลิกมีตัณหาเพราะขี้เกียจมีแล้วว่าอุตส่าห์มีตัณหามาตั้งนานก็มันก็ไม่เคยได้อะไรสักทีแล้วก็มีแต่ทุกข์เพราะตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์เข้าใจไหมคะพวกนักบวชที่เขามาบวชกันเนี่ยก็เพราะว่าเขาก็พยายามตะกุยตะกายเอามาตั้งนานแล้วมันไม่ได้เขาก็เลยมาหลบมาบวชซะพอมาบวชแล้วเออไม่อยากแล้วไม่อยากแล้วชีวิตก็เบาขึ้นสบายขึ้นเข้าใจยังเพราะว่ามันเป็นชีวิตที่รู้ความจริงว่ามันไม่ได้อะไรก็เลยไม่เอาไม่เอามันละที่ไม่เอานี่ไม่ใช่ว่าดีนะมันเอาไม่ได้เท่านั้นเองเอางั้นท่องเลยเอาคาถานี่ไปท่องนะตาไม่เคยจะได้รูปไม่ว่าจะถูก

0: ใจหรือไม่ถูกใจ
1: ตาไม่เคยจะได้รูปไม่ว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจ
0: เปลี่ยนเป็นหูเลย
1: หู
0: ไม่เคยจะได้เสียงไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจจริงหรือไม่จริงอ่ะ
1: จริงครับ
0: เสียงชมเนาะคุณเป็นคนดีอย่างงั้นอย่างงี้อย่างงี้อย่างงั้นเสียงก็ดับหมดไหมคะก็ไม่ได้เสียงเสียงชมก็ไม่ได้อ้าวเสียงด่าล่ะด่าๆๆๆๆก็ดับหมดไหมคะสรุปแล้วหูไม่เคยจะได้เสียงไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจใช่หรือไม่ใช่แต่ความไม่รู้ของคนเราเนี่ยก็แสวงหาเสียงฮะไปซื้อเครื่องเสียงอย่างดีไปอะไรๆสมากมายไก่กองเสร็จแล้วก็บ่ได้เหมือนเดิมแม่นบ่แม่น
1: แม่น
0: อ่ะงั้นท่องต่อไป
1: จมูกไม่เคยจะได้กลิ่นไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจลิ้นไม่เคยจะได้รสไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจกายไม่เคยจะได้สิ่งสัมผัสกายไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจใจไม่เคยจะได้ธรรม
0: ะอ้าวใจเนี่ยมันมี3อย่างเนาะคือมีความรู้สึกนึกคิดเนาะอ้าวใจไม่เคยจะได้เวทนาไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจใจไม่เคยจะได้สัญญาความจำไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจใจไม่เคยจะได้ความคิดไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจจริงไหมเคยคิดบางอย่างเนี่ยเอาจริงเอาจังกับมันมากเลยว่าฉันคิดอย่างนี้ฉันไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเอาเดี๋ยวพอข้อมูลเปลี่ยนก็เปลี่ยนจริงไหมคะเนี่ยเราเคยคิดอะไรบางอย่างที่ว่าฉันเป็นคนมั่นคงเอาสักพักเปลี่ยนอีกละมันก็เลยไม่เคยได้เลยอะแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งลงศพมารออยู่ใกล้ๆแล้วเนาะแล้วโยมพระบาลก็บอกเอาหมดเวลาเร็วจะลาใครก็ลาซะเนี่ยเราก็เลิกฮะลาลาเลยเหรอลาไม่ลาตายแล้วแขบเราจะมาร้องเพลงอันนั้นอ่ะวันตอนตายนี่มันจะช้าไปหน่อยไหมพอถึงวันตายเนี่ยโยมพระบาลบอกคุณจะตายวันนี้แล้วเราก็มาร้องเพลงนี้ให้พระโยมพระบาลฟังนะโยมพระบาลฟังเพลงนี้หน่อยนะเพลงอะไรเหรอเพลงสัจจะชีวิตว่าไงเหรอตาไม่เคยจะได้รูปไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจคุณร้องทำไมอ่ะก็มันกำลังจะตายอยู่เนี่ยมันไม่ได้เลยเนี่ยเอ้าจะรอให้ร้องวันนั้นเชียวเหรอร้องวันนี้ดีกว่าไหมคะร้องวันนี้แล้วเป็นอิสระวันนี้เลยดีไหมคะต่อไปนี้เราจะไม่หมกมุ่นหาเงินมากเกินไปจนป่วยดีไหมคะทุกวันนี้เราหาเงินเพราะเราอยากจะได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสผีบ้าของเรามาตั้งนานเนี่ยนะคะแม่นบ่แม่นใช่หรือไม่ใช่คะใครรับว่าจริงยกมือขึ้นสาธุปีใหม่นี้โชคดีไหมคะ
1: โชคดีครับ
0: ชีวิตคงจะรีแลกซ์ขึ้นเยอะเนาะต่อไปนี้เราแต่งตัวเราก็จะแต่งแบบสบายๆของเราเนาะให้มันดูสุภาพแล้วเข้ากับสถานการณ์ได้ก็พอละแต่ไม่ต้องไปทุกข์กับการแต่งตัวจนเกินไปเพราะอะไรเราแต่งแทบตายนี่เพราะเราอยากได้คำชมใช่ไหมแล้วเขาก็ชมตามมารยาทเท่านั้นเขาชมตามความต่ำต้อยเขารู้สึกเขาด้อยกว่าเราเขาก็ชมเราเพื่อเขารู้ว่าเราเนี่ยบ้ายอเขาเห็นเราเขาว่าโอ้ยคุณนายแง้มคุณนายอะไรคุณนายเนี่ยเราก็ฮึดขึ้นมาแต่มันก็ไปนินทาเรารับหลังนะคุณนายผีบ้านี่นะฉันชมมันถึงผีบ้าแต่งตัวอยู่ฮะเนี่ยปวดหัวนะเพราะนั้นถ้าเราแต่งตัวธรรมดาสุภาพเรียบร้อยนะแล้วก็รีแลกอ่ะคือแต่งตัวแบบสบายๆอาจารย์ชอบชีวิตต้องปวดเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นชีวิตที่แต่งตัวสบายที่สุดเลยเธอมันสบายสบายจริงๆมันไม่ต้องมาห้อยมาหิ้วไม่ต้องมาไม่รัดเลยมันไม่รัดเนื้อรัดตัวเลยอ่ะมันสบายมากเป็นผ้าสี่เหลี่ยมเนี่ยเสื้อผ้าของนักบวชเนี่ยจะเป็นข้างล่างเป็นสบงก็เป็นผ้าสี่เหลี่ยมนะเอามาพันในจีวรข้างบนนี่ก็มาพันเอาวันนี้ได้ความรู้อะไรคะได้ความรู้ว่าไอ้สิ่งชั่วเนี่ยที่เป็นเหตุเกิดทุกข์ที่น่ากลัวที่สุดคือตัวตัณหาคือตัวโลภะคือตัวความติดใจเพลิดเพลินนะเอาให้ชัดๆอย่างนี้เอาว่าไหมว่าไหมสิ่งที่เป็นปัญหาของชีวิตอ่ะเราพูดดิ
1: สิ่งที่เป็นปัญหาของชีวิต
0: เป็นเหตุเกิดทุกข
1: ์เป็นเหตุเกิดทุกข
0: ์คือความอยากได
1: ้คือความอยากได้
0: ความดิ้นรน
1: ความดิ้นรน
0: ความเพลิดเพลินจนติดใจ
1: ความเพลิดเพลินจนติดใจ
0: หรือความติดใจเพราะเพลิดเพลิน
1: หรือความติดใจเพราะเพลิดเพลิน
0: ภาษาบาลีว่า
1: ภาษาบาลีว่า
0: ตัณหา
1: ตัณหา
0: โลภะ
1: โลภะ
0: อุปทาน
1: อุปทานอ
0: ะไรทั้งหมดเนี่ยฮะมันเป็นสภาพของภาษาบาลีเท่านั้นเองแต่โดยสภาวธรรมนี่ก็คือภาวะที่ติดใจเพราะเพลิดเพลินอยากได้ดิ้นรนแล้วก็เอามายึดมันถือมันเนี่ยพว วกนี้ฮะเป็นเหตุเกิดทุกข์เข้าใจไหมคะเนาะอันนี้สอนแบบจบๆไปเลยนะคือสอนแล้วนะถือว่าสอนแล้วนะแล้วได้ฟังหรือยังคะได้ฟังแล้วเนาะรู้หรือยังคะรู้แล้วเนาะไปตามดูนะถ้ามันจริงก็เชื่อพุทธเจ้าถ้ามันไม่จริงก็ไม่ต้องเชื่อนะลองไปเพลิดเพลินแมวนะไปลองทดลองดูนะเธอเอาแมวมาตัวนี้เธอก็เพลิดเพลินมันตีดใจมันนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งกับมันพอมันตายปั๊บทุกข์เลยเข้าใจไหมทุกข์ตอนมันตายเท่านั้นหรือว่าทุกข์ตอนมันยังอยู่ก็ทุกข์ทุกอาบน้ำไม่มันเช็ดตัวมันหวีผมไม่มันเอามันเสียเงินเสียทองแล้วพอมันป่วยก็ทุกข์กับมันพามันไปหาหมอมันนั่งเฝ้ามันอะไรโอ้แต่คนมันไม่เห็นทุกข์อะเลี้ยงแมวยังก็เลี้ยงราชธิดาเธอนึกออกไหมมันไม่ใช่อ่ะมันแมวมันก็เป็นแมวแมวมันก็อยู่ส่วนแมวอย่ามาอยู่ปนกับคนนะมันอยู่กันคนละภพภูมินั่นคือภพภูมิสัตว์เดรัจฉานแต่พวกเราก็อาจจะแบบแต่เป็นไรไม่รู้มันผูกพันเนี่ยนะเออเธอไม่รู้อะไรเธอรู้จักงูลอกคราบไหมเธอรู้จักงูลอกคราบไหมคะเคยเห็นคราบงูไหมอะเอาละคำถามงูเห่าลอกคราบทิ้งไว้ตรงนี้จ๊อกป๊อกนี่นะนี่คราบงูเห่านะคำถามถามว่างูเห่าที่เลื้อยออกไปแล้วเนี่ยพิษมันหมดเลยไหมที่มันลอกคราบแล้วพิษมันไม่มีเลยใช่หรือเปล่ามีพิษอยู่เหมือนเดิมไหมคะมีพิษอยู่เหมือนเดิมแล้วก็มันเป็นงูที่ไม่มีอันตรายเลยหรือว่ามันพร้อมที่จะฉกกัดมันเป็นงูเท่าหงำเหงอะหรือว่ามันเป็นงูหนุ่มขึ้นอันนี้น่ากลัวนะฮะเพราะนั้นคู่เวรคือเราเคยไปทำร้ายเบียดเบียนใครมานะฮะเคยไปทำไม่ดีกับใครมาเนี่ยจิตเขาจองเวรกันอยู่จองเวรกับเราอะนะพอตายปั๊บมันเหมือนการลอกคราบเท่านั้นเองการตายคือการลอกคราบเท่านั้นเองนะฮะสำหรับปุถุชนนะสำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุอรหันต์เนี่ยการตายคือการลอกคาบวางแหมไว้บนโลกท่านเองแต่จิตเจตสิกไปปฏิสนธิใหม่เนาะพอปฏิสนธิปั๊บได้รูปร่างใหม่ซึ่งหล่อกว่าเดิมน่ารักปุ๊กลุกกว่าเดิมเนี่ยตอนนี้เขากลับมาเราจำไม่ได้แล้วแต่อย่าลืมนะงูพิษคืองูพิษแม้ลอกคาบไปแล้ววนกลับมาหาเรามันก็คืองูพิษเพราะนั้นเราเคยเบียดเบียนทำร้ายใครมาเคยไปหลอกไปลวงใครมาวันหนึ่งเขาก็กลับมาในรูปร่างที่สวยสดงดงามแล้วก็มาหลอกลวงให้เราหลงไหลแล้วก็ทุกข์สามทุกข์สากเข้าใจหรือยังเคยได้ยินเด็กหนุ่มอายุ20ปีขอแต่งงานกับคุณยาย80ปีเคยได้ยินไหมคะเนี่ยฮะนี่คืออะไรเด็กคนนี้อดีตก็คนรักกันนั่นแหละแล้วก็มันลอกคาบเท่านั้นเองมันเมื่อเกิดใหม่มาอายุ20มันก็จะเอายายแก่คนนี้แหละน่ากลัวไหมคะน่ากลัวเนาะเพราะนั้นเป็นนักบวชสตรีเขาก็เลยไม่ไว้ใจผู้ชายเลยไม่ว่าจะเพศใดวัยใดอายุเท่าไหร่ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ไว้ใจไม่ได้มันเป็นเด็กๆมาก็ไว้ใจไม่ได้มันแก่ๆมาก็ไว้ใจไม่ได้มันจะเป็นกระเทยมาก็ไว้ใจไม่ได้เข้าใจไหมเพราะนั้นกระเทยเขาก็ไม่ให้บวชนะฮะกระเทยก็ไม่ให้บวชเพราะว่ามันอาจจะเป็นคู่กรรมคู่เวรคู่ที่เราเคยเบียดเบียนกันมาอย่างเงี้ยเนาะอ้าวแล้วมาสอนหนูทำไมสอนพวกเธอเพื่อให้เธอเนี่ยอย่าไปเพลิดเพลินติดใจอะไรมากเกินไปเพราะนั่นคือเหตุเกิดทุกข์เอาสักอันหนึ่งเนาะเราเพลิดเพลินติดใจกับการกินเป็นเหตุเกิดทุกข์ไหมคะเอาไหนว่าอะไรมันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความอ้วนทุกข์เพราะความป่วยเป็นโรคทุกข์เพราะความคับแค้นใจส่องกระจกแล้วปุ๊กลุกเนี่ยมันคับแค้นใจใช่ไหมทุกเพราะคนอื่นติเตียนทุกเพราะตัวเองอึดอัดเดินทางอะไรลำบากอย่างเงี้ยมันทุกสารพัดทุกเพราะนั้นเหตุเกิดทุกข์คืออาหารอร่อยหรือเหตุเกิดทุกข์คือความติดใจเพลิดเพลินในอาหารอร่อยชัดเจนไม่ชัดเจนอย่าไปโทษอาหารไออาหารบ้านี่ก็อร่อยเกินอย่าไปโทษมันแต่เพราะติดใจเพลิดเพลินอ้าวอาจารย์ฟังคำถามนะอาจารย์แล้วทำไมหนูถึงเลิกไม่ได้ล่ะคะในอดีตที่ผ่านมาจนเดี๋ยวนี้ทำไมหนูถึงเลิกไม่ได้คำตอบเพราะไม่มีความรู้เข้าใจไหมฮะแต่ถ้ามีความรู้ปั๊บแล้วเริ่มคิดจะพ้นทุกข์อะฮะก็จะเริ่มเบรกตัวเองเนาะว่าอย่าติดใจเพลิดเพลินอะไรจนเป็นเหตุกับทุกข์นะชีวิตที่มีความรู้กับชีวิตที่ไม่มีความรู้อันไหนดีกว่ากันคำว่ารู้ภาษาบาลีว่าอะไรพุทธะพุทธธาตุแปลว่ารู้แต่เติมอีดีอ่ะเหมือนภาษาอังกฤษนะเติมอีดีเข้าไปกลายเป็นพุทธะหรือพุทโธ แปลว่ารู้แล้วเพราะนั้นพระพุทธเจ้าคือพระพุทโธเนี่ยก็คือพระผู้รู้แล้วฮะพระพุทธเจ้านี่รู้แล้วรู้แล้วรู้เรื่องอะไรคะตัณหาสามเป็นเหตุเกิดทุกข์พระพุทธเจ้ารู้แล้วแล้วพระเจ้าก็ละได้แล้วพระเจ้าละได้ยังไงอ่ะสงสัยไหมคะพระเจ้าละตัณหาได้ยังไงคำตอบอยู่นี่ฮะเพราะสองด้านนี้มันเกิดพร้อมกันไม่ได้ใช่ไหมจำได้หรือเปล่าถ้าคิดดีมันจะไม่คิดชั่วไงถ้าคิดชั่วมันจะไม่คิดดีเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนง่ายๆฮะสัพพปาปัสสะอกรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงเอาออกไปกุศลสู้ปสัมปทาการทำกุศลให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ก็คือต้องเกิดบ่อยๆสัจจิตะปริโยทัปปนังชำระจิตให้บริสุทธิ์คือไม่ยึดมั่นทั้งดีทั้งชั่วเพราะอะไรมันยึดมาได้คือจะยึดมันก็ดับจะยึดมันก็ดับจะยึดมันก็ดับแต่ให้เกิดบ่อยๆนะให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีบ่อยๆให้คบคนดีบ่อยๆให้ฟังธรรมะดีๆบ่อยๆพิจารณาธรรมะดีๆบ่อยๆนั่งสมาธิบ่อยๆมีปัญญาบ่อยๆแสดงธรรมบ่อยๆฟังธรรมบ่อยๆอย่างเงี้ยฮะนึกออกมั้ยคะถ้าอย่างนี้ก็ทำตามคำสอนพุทธเจ้าครบ3อย่างคืออะไรคะการไม่ทำบาปด้วยการทำกุศลให้เต็มแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดในโลกถึงเวลาตายก็ไม่หวงหวงอะไรมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างไม่กลัวตายอย่างเงี้ยนะก็เป็นเมื่อท่านบรรลุอรหันต์แล้วก็จะรู้ว่าชีวิตพระอรหันต์มีประโยชน์ต่อโลกมากเพราะเป็นชีวิตที่ไม่ทำบาปเลยไม่ทำเลยไม่คิดชั่วเลยแม้แต่นิดนึงไม่พูดชั่วเลยไม่ทำชั่วเลยแต่มีแต่คิดดีพูดดีทำดีอย่างชำนิชำนาญแล้วก็ทำเป็นออโตเมติกทำโดยอัตโนมัติทำโดยไม่ต้องมาตั้งเจตนาจะทำแต่ทำเป็นปกติชีวิตเป็นปกตินะเพราะนั้นเวลาเรียกชื่อเขาจะเรียกไม่เหมือนกันความไม่ดีเขาจะเรียกอกุศลเข้าใจไหมฮะถ้าทำดีเขาเรียกว่ากุศลเข้าใจไหมแต่ถ้าทำดีจนชำนิชำนาญจนมันไม่เกิดแล้วเนี่ยเอาส่วนไม่เกิดเลยเนี่ยบรรลุอรหัตผลแล้วเขาไม่ให้เรียกสิ่งนี้ว่ากุศลละแต่เขาให้เรียกว่ากิริยาจิตคือพระอรหันต์เนี่ยทำดีเป็นกิริยาปกติทำดีเป็นปกติแต่ถ้าเป็นปุถุชนหรือเป็นพระโสดาบันสกิทานาคาเนี่ยยังต้องเจริญกุศลอยู่เพราะว่าพอเผลอมันก็จะเกิดสักน้อยหนึ่งเนี่ยนะเกิดสักน้อยหนึ่งแต่สำหรับพระอรหันต์ไม่มีเลยเมื่อไม่มีเลยก็ทำดีเป็นปกติเป็นออโตเมติกเพราะนั้นคนที่บรรลุอรหันต์เสร็จจะมาบอกว่าขอลาสิกขาบทได้ไหมคะเอออรหันต์ปลอมอะสิจริงไหมพระอรหันต์ทำไมไม่ลาสิกขาบทเพราะท่านรู้ว่าถ้าสึกออกไปปุ๊บโอกาสที่จะทำให้เกิดกิเลสมีเยอะไหมคะเข้าใจหรือยังสึกออกไปก็อาหารมาวางยั่วข้างหน้าบังเดี๋ยวก่อนผู้หญิงก็มากอดมั่งอะไรมั่งเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดเวทนาตัณหาอุปทานได้อีกแต่ชีวิตของพระอรหันต์เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ไปเลยไม่ผิดศีลอีกต่อไปชัดไม่ชัดเอาวันนี้ชัดคืออะไรความชั่วเนี่ยถ้าเกิดที่จิตบ่อยๆเรียกชื่อไม่ดีไม่ดีไปเลยนะเรียกชื่อว่าอกุศลบาปเชือกมัดใจสังโยชน์นิวรณ์อนุสัยเรียกไม่ดีไปหมดเลยแต่ถ้าความดีเกิดที่ใจบ่อยๆเนี่ยพุทธเจ้าเรียกว่าภาวนาโพชฌงค์องค์มรรคเข้าใจไหมฮะเรียกชื่อดีๆอริยมรรคมีองค์8โพชฌงค์7อนุสติ6นะสติปัฏฐาน4อย่างเงี้ยเข้าใจหรือยังชัดไม่ชัดเมื่อชัดแล้วจงไปทำเมื่อรู้แล้วจงไปพิสูจน์ดูไปทำดูนะเดี๋ยวลงไปก็ลงไปเงียบๆเดินเงียบๆเฝ้าดูใจตัวเองว่าตอนนี้ความคิดใฝ่ดีเกิดไหมสติเกิดไหมสติเกิดแล้วลึกรู้กายว่ากายเป็นเพียงกองดินน้ำไฟลมไม่มีเราเลยนะเนี่ยมันมีแต่กองดินน้ำไฟลมที่ต้องฝึกฝนต้องคุ้มครองต้องรักษาไปลงมือปฏิบัติด้วยการไปเดินจงกรมเนาะไปอาบน้ำเสร็จขณะอาบน้ำก็ฝึกสติได้ไหมคะขณะอาบน้ำก็ปฏิบัติได้ด้วยคือเหยียดแขนไปตักน้ำก็รู้ตัวลดก็รู้ตัวอาจารย์ทำไมต้องรู้ตัวตลอดเนี่ยมันเป็นกล่องขาวนี่ไงพอสติมันระลึกรู้การเคลื่อนไหวเหยียดงอเนี่ยในขณะนี้ไม่ฟุ้งเลยฮะไม่ฟุ้งเลยนะแต่ถ้าฟุ้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตัวรู้ตัวเมื่อไหร่ก็ไม่ฟุ้งเนาะก็ไปปฏิบัติทำง่ายๆอย่างเงี้ยฮะเหยียดแขนรู้ตักรู้เทรู้อาจารย์มันเผลอคิดนะอาจารย์มันแวบไอ้กองดำมันแวบเกิดพอมันแวบเกิดก็มีสติเฮ้ยคิดหนอพอละทิ้งไปเลยพระพุทธเจ้าสอนให้ละกิเลสในอดีตนะกิเลสในอดีตเป็นไงอาจารย์อ่ะพวกเราดูนี่เวลาเที่ยงตรงนะเที่ยงตรงกิเลสเกิดปุ๊บกิเลสต้องดับไหมคะถ้ากิเลสเกิดกิเลสดับปุ๊บเกิดปุ๊บดับปุ๊บเกิดปุ๊บดับปุ๊บเกิดปุ๊บดับปุ๊บฟุ้งซ่านนะฟุ้งซ่านตั้งแต่เที่ยงตรงเนี่ยฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านได้2นาทีสติมาฮะหุ้ยฟุ้งซ่านเนาะ ข้าใจไหมพอฟุ้งซ่านหนอนี่คือเที่ยงกับ3นาทีเนาะจากนั้นก็อู้ไม่น่าฟุ้งมีสติมีสติเหยียดรู้งอรู้ถ้าอย่างนี้กิเลสนี่เป็นอดีตไหมคะเพราะมันเกิดตอนเที่ยงกับ2นาทีและกิเลสอื่นๆในอดีตเป็นอดีตหมดใช่ไหมคะพุทธเจ้าสอนให้ละกิเลสในอดีตจำไว้แล้วการละกิเลสในอดีตเป็นเรื่องง่ายหรือเรื่องยากคะง่ายมากเพราะมันดับไปแล้วอยู่แล้วอะเนี่ยเขาเลยเห็นความดับของกิเลสดับไปแล้วไม่เห็นจะยากตรงไหนรีบเกิดกุศลโดยด่วนเข้าใจไหมสติปัญญาสติปัญญาสติปัญญาเบิกบานพองไส้อนุโมทนาอะไรที่ดีๆเอามาให้หมดเลยขอไหนก็ได้จำไม่ได้ก็มาอ่านดูโอ้ขอนี้เกิดขอนี้เกิดก็เกิดดีๆเกิดดีๆเข้าใจไหมฮะอย่างนี้เรียกว่ากำลังปฏิบัติธรรมเข้าใจหรือยังจนกระทั่งมันเป็นปกติไม่ต้องมาเกรงไม่ต้องมาระวังไม่ต้องมาจ้องไอ้นี่ไม่มาเลยคือมันหายไปเลยมันไม่เกิดเลยซึ่งจะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีคบคนดีระบบดีระเบียบดีวินัยดีจึงจะเป็นได้จริงไหมชีวิตของพวกเรายากไหมคะโอ้โหตั้งใจจะดีนะแต่เดี๋ยวก็นั่นยั่วยั่ว จนกระทั่งต้องมานั่งกุมคำว่าฉับฉนฉับฉนเนี่ยใช่ไหมฉับฉนอย่างเลยเนี่ยก็เพราะว่ามันชั่วดีปนเปกันไปหมดเลยวันนี้ชัดเจนหรือยังคำสอนพระเจ้าคืออะไรนะการไม่ทำบาปทั้งปวงก็ต้องทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้วชำระจิตให้บริสุทธิ์ไม่ยึดมั่นทั้งชั่วทั้งดีนะฮะแต่รู้ว่าต้องทำดีเป็นปกตินี่คือจบคำสอนพระเจ้า3อย่างง่ายไหมคะง่ายเนาะแต่มันเหลือแต่จะลงมือทำเอาละอะไรเป็นเหตุเกิดทุกข์สอนเรื่องที่2คือสอนเรื่องเหตุเกิดตัณหาหรือความชื่อไหนก็ได้นะฟังนะตัณหามีหลายชื่อเป็นภาษาไทยนะเอาว่านะดิ้นรนก็ได้ไหนว่าดิกังวลก็ได้เอาไม่เอาเรียงดีกว่าเรียงดีกว่าวันไหวเพลิดเพลินจนติดใจอยากได้ดิ้นรนกังวลถึงกังวลนี่เป็นหัวมันเลยฮะกังวลนี่คือหัวของเหตุเกิดทุกข์เลยกังวลนี่คือหัวของตัณหาเลยเอาใหม่อะไรนะตอนแรกนี่อะไรนะอันที่หนึ่งอะไรนะวันไหวเห็นอะไรสวยๆหล่อๆงามๆว้าวันไหวนี่เริ่มแล้วนะสตาร์ทแล้วนะสตาร์ทละวันไหวต่อไปวันไหวเสร็จเพลิดเพลินดูแล้วดูอีกเพลิดเพลินจนติดใจอุ้ยลากไปหาเลยจะซื้อละพอติดใจก็อยากได้ใช่ไหมอยากได้เสร็จดิ้นรนเอาให้ได้พอได้เสร็จมากังวลทั้งหมดนี่คือตัณหาหมดเลยตัณหาแปลไว้ได้หลายอย่างนะตัณหาแปลว่าอยากได้ก็ได้ตัณหาแปลว่าดิ้นรนก็ได้ตัณหาแปลว่ากังวลตัณหาแปลว่าความติดใจเพลิดเพลินก็ได้ทั้งหมดนี่คือเหตุเกิดทุกข์จำไว้ดีไหมคะดีไหมคะพอเกิดตัวไหนใช่ทั้งนั้นแหละยายบอกช่วงนี้ฉันไม่มีตัณหาเลยเหรอแล้วเธอมีอะไรมีความเพลิดเพลินชอบมากโอ้อันนั้นอะตัณหาแล้วช่วงนี้ฉันไม่มีตัณหาเลยแล้วเธอเป็นไงกังวลเธอกังวลจะสอบได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้นะกังวลนั่นแหละอันนั้นก็หัวของตัณหาเลยแหละเธอเนี่ยเพราะนั้นการศึกษาให้มีความรู้ดีกว่าไหมคะดีกว่าไหมคะไม่มีความรู้นี่แย่นะฮะมันเหมือนกับคนป่วยแล้วไม่รู้ตัวว่าป่วยเนี่ยรักษายากไหมคะยากนะฮะมีแผลเต็มหลังเนี่ยแต่ไม่เห็นอ่ะแล้วก็รู้สึกแปลกช่วงนี้นะไข้ขึ้นนะไข้ขึ้นแล้วก็นอนไม่หลับแล้วก็มันโอ้ยเธอเป็นอะไรก็คงไม่เป็นอะไรมั้งเอาไปหาหมอไหมไม่ต้องไม่ต้องพ่อก็ไม่ได้ป่วยเป็นอะไรเอาแล้วทำไมเธอผอมลงอ่ะมันกินไม่ได้นอนไม่หลับนะแล้วมันก็แบบมันไข้ขึ้นบ่อยๆนะแล้วก็บางทีก็ชักปะทะขนาดนั้นเลยนะไม่ไปหาหมออีกเหรออ๋อก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงยังต้องไปทำงานอยู่ไม่ไปหาหมอโอ้เข้าใจไหมแต่ถ้าคนบางคนนี่แค่คันๆเนี่ยโอ้แม่หนูดูแม่ดูข้างหลังให้หนูหน่อยมันคันๆนะแม่เนี่ยแม่ดูโอ้ลูกมันเป็นผื่นแปลกๆเลยนะลูกลูกไปหาหมอเถอะเนี่ยแล้วก็รีบไปเลยก็เปิดเสื้อให้หมอดูหมอเขาก็อ๋อทายากินยาจบรักษาแต่ต้นๆดีไหมคะแค่เริ่มวันไหวแค่เริ่มเพลิดเพลินติดใจก็รีบรักษาเลยดีไหมคะต่อไปนี้พอเพลิดเพลินติดใจก็เตือนตัวเองว่าไงเหตุเกิดตกเหตุเกิดตกดีไหมคะอย่างเงี้ยแกะทอฟฟี่กินนะแกะกรับๆเพลินแล้วเกินนะกรับๆเตรียมเลยอะเหงือกบวมถอนฟันหรืออะไรอย่างเงี้ยฟันผุเงี้ยนี่ธรรมดาฮะถูกไหมมีผู้ชายสุดหล่อสุดเท่พูดเก่ง please เก่งเอาใจเก่งฉลาดเรียนจบสูงจบเมืองนอกตระกูลสูงโห โหฟังดูแล้วเนี่ยมันเป็นกามคุณหมดเลยไหมคะเนี่ยแล้วเขาก็มาจีบเราอ่ะเราจะอุทานว่าไงเหตุเกิดทุกข์หรือเหตุเกิดสุขเนี่ยพอมองไปเราก็เพลิดเพลินมันหล่อขนาดนักเลยเนี่ยคนเนี่ยมันเหตุเกิดทุกข์เลยนะฮะเนี่ยแล้วเราก็มาดูตัวเองเราเนี่ยยากจนแต่สวยอย่างเดียวนะสวยแต่จนเรียนจบป.จ.งี้นะเฮ้ยมารยาทอะไรก็ไม่ได้ฝึกเนี่ยถ้าแต่งงานไปกับนายคนนี้เหตุเกิดทุกข์เยอะเลยไหมคะเยอะเลยพ่อแม่เขาก็ไม่ยอมรับอะไรต่อมีอะไรแต่คนที่ไม่รู้ก็อู้นี่ใหญ่น้ำเน่าเรื่องยาวเลยเข้าใจไหมฮะเข้าใจไหมเข้าใจเออเนาะวันนี้ได้ฟังธรรมะที่มันเป็นชีวิตประจำวันไหมคะแล้วมันจริงไหมคะมีประโยชน์ไหมคะจำไว้ว่าพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องจริงที่มีประโยชน์พระพุทธเจ้าจึงมีชื่อเสียงโด่งดังมีคุณงามความดีที่ทำให้คนระลึกนึกถึงคนปั้นรูปพระเจ้าใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดแล้วปั้นแข่งกันเต็มไปหมดเห็นไหมฮะแล้วมีใครมาปั้นรูปเรายังมีไหมมีไหมลูกเรามาถามเราแม่หนูขอปั้นรูปแม่ก่อนตายได้ไหมเนี่ยไม่มีอะฮะแม้กระทั่งเราตายเราสั่งมันนะฉันตายแล้วกรุณาปั้นรูปไปเถอะปั้นทำไมอะแม่ยุ่งจริงๆแม่เนี่ยแต่พระพุทธเจ้ามีคนปั้นแล้วปั้นอีกปั้นแล้วปั้นอีกแล้วเอาทุกอิริยาบถสังเกตไหมฮะทุกอิริยาบถเลยฮะมันจะมีใครที่มีเสน่ห์ขนาดนี้มีเสน่ห์มากถึงขนาดท่านั่งก็ปั้นแล้วนั่งยังมีอีกหลายท่านะนั่งท่าชนะมารนั่งท่าสมาธินึกออกไหมนั่งท่าประธานพรนั่งท่าสอนปัญจวัคคีย์นะฮะถ้าสอนปัญจวัคคีย์ก็จะมีท่าหนึ่งโหมีทุกท่าเลยท่านอนนะแล้วก็ท่ายืนท่าก้าวเดินโหมันจะมีใครที่แบบเพราะอะไรคะเหตุผลเพราะพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องจริงที่มีประโยชน์ทำให้เกิดความสุขเข้าใจไหมฮะถ้ามันไม่จริงนะผู้หญิงกลุ่มนี้ไม่ออกมาบวชตามผู้หญิงที่ออกมาบวชกลุ่มนี้นี่ไหมฮะจบด็อกเตอร์ก็มีเป็นอาจารย์สอนมหาลัยมศวนะคะลาออกงานเลยมาบวชเลยเพราะว่าโอ้โหธรรมะพระเจ้าสุดยอดอย่างเงี้ยอีกคนนึงก็จบปริญญาโทจากอเมริกามีปริญญาโทอยู่ประมาณ4รูปนะคะป.2ก็มีป.4ก็มีไม่รู้หนังสือก็มีนะฮะธรรมะของพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่การศึกษาเข้าใจไหมฮะแต่ธรรมะพระเจ้าอยู่ที่หูฟังพอหูฟังแล้วรู้เรื่องนี่โอ้ใช่เลยใช่เลยแล้วไปลองทำดูก็จะได้ประโยชน์เนาะเอาละก็ขออนุโมทนาขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงเพียรปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคืออริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิปัญญาคือทานศีลภาวนาสำหรับชาวบ้านเมื่อท่านทั้งหลายทำความดีจนมีความดีจนเป็นบุคคลผู้มีความดีเป็นปกติทำเป็นประจำทุกวันทำบ่อยๆท่านก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองคำว่าพรแปลว่าประเสริฐพรจะเกิดก็ต่อเมื่อทำแต่สิ่งที่ประเสริฐทำบ่อยๆทำเนืองๆจนเป็นบุคคลที่ทำดีเป็นปกตินะคะก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงชนะมารชนะกิเลสชนะปัญหาชนะอุปสรรคทั้งหลายเพื่อร่วมฉลองพุทธชยันตีอันเป็นปีแห่งชัยชนะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อริยสัจ4คือตรัสรู้ทุกข์ตรัสรู้เหตุเกิดทุกข์ตรัสรู้ความดับทุกข์ตรัสรู้ทางดำเนินชีวิตข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์แล้วพระองค์ก็ตรัสสอนผู้คนคำสอนนั้นยังมีประโยชน์มาจนถึง 2,600 ปีก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงชนะมารประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วช่วยกันประกาศพระศาสนาเพื่อประโยชน์และความสุขแก่มวลหมู่มหาชนตราบสิ้นกาลนาน
1: สาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
3: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษฐ์คุณแม่จิตรานรากร
2: แมสเอฟเอ็มร่วมทำร่วมใจ
3: ศีลแปลว่าปกติ
2: คนผิดศีลคือคนผิดปกติ
3: ศีล แปลว่าเย็นใจ
2: คนผิดศีลคือคนร้อนใจ
3: ศีลแปลว่าดีเลิศ
2: คนผิดศีลคือคนไม่ดี
3: พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า
2: บุคคลใดฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ในโลกคบชู้ภรรยาหรือสามีของผู้อื่นพูดโกหกและประกอบการดื่มสุราเมรัยและเสพสิ่งเสพติดเป็นประจำบุคคลนั้นไม่ละเว้น5ประการนี้แล้วเราตถาคตกล่าวว่าเป็นผู้ทุศีลมีปัญญาสามตายไปแล้วย่อมเข้าถึงนรก
3: ส่วนบุคคลใดไม่ฆ่าสัตว์ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ในโลกไม่คบชู้ภรรยาหรือสามีของผู้อื่นไม่พูดโกหกและไม่ประกอบการดื่มสุราเมรัยและเสพสิ่งเสพติดทั้งหลายบุคคลนั้น

เหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะก่อนจากขอฝากพระพุทธพจน์บทหนึ่งซึ่งสอนว่าศีลนั่นแหละเป็นสิ่งดีงามศีลนำสุขมาให้ตราบเท่าชราศีลนำความสำเร็จมาให้จนชราวันนี้ขอบคุณกับการติดตามรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: มาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ